0: อินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวนทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
2: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจะทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
1: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
0: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้ สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตจานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
7: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวจอยไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะ ะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
8: ต
1: ่
8: อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: งบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่ามูคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ4เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
2: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาชนิดแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3และ6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2และ6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยสักอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักขวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นและยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักขวดไทยที่ผ่านมาละนาธาราได้ดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์ดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง73 เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1.35 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง24 เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 น.
4: 1 นาทีกับกปท.
2: ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามไม่ให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้ 3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3 ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบรรทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้ง2 ใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศ2 องค์ 1หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำไห้ พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยี

0: หลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองทัพเรือได้ประกาศผลว่าบริษัทฮันวาโอเชียนได้รับคัดเลือกให้ชนะโครงการจัดหาเรือฟริเกตลำแรกนำมาซึ่งกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ติดตามข่าวสารด้านความมั่นคงจำนวนมากเช้านี้พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือจะมาบอกเล่ารายละเอียดเบื้องต้นก่อนแถลงผลโครงการอย่างเป็นทางการในวันที่18กันยายนนี้สัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านโฆษกกองทัพเรือครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับท่านโฆษกครับขอสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่ล่าสุดทางกองทัพเรือเนี่ยได้ประกาศผลโครงการจัดหาเรือฟริเกตว่าตอนนี้ได้มีการเลือกบริษัทฮันวาโอเชียนให้รับผิดชอบโครงการดังกล่าวนำมาซึ่งกระแสสังคมครับที่บางส่วนอาจมองว่าเป็นการเจาะจงมาตั้งแต่ต้นหรือมีสัญญาใจระหว่างกันเรื่องนี้จริงเท็จอย่างไรครับผม
3: ขออนุญาตอธิบายอย่างนี้นะครับก็คือเรื่องของบริษัทดูต่อเรือที่ต่อเรือหลวงภูมิพลนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อสมัยปี2550กลางๆนะครับแล้วก็เรือหลวงภูมิพลเนี่ยต่อเสร็จเมื่อปี2562ที่รับมอบนะฮะในขณะนั้นเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยใช้ชื่อแดวูสั้นๆแล้วกันนะครับหรือ DSME นะครับหลังจากที่รับมอบเรือหลวงภูมิพลแล้วนะครับคนพันธะผูกพันเนี่ยอู่ต่อเรือเนี่ยก็เข้าใจว่าจะมีประสบปัญหาด้านการบริหารแล้วก็ถูกเทคโอเวอร์โดยบริษัทฮันวาโอเชียนปัจจุบันก็ควบรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทฮันวาโอเชียนท
2: ี
3: นี้ถ้ามองในเรื่องของความเกี่ยวพันทางธุรกรรมนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นคนละอู่ต่อเรือกันเพราะมีการเปลี่ยนมือเจ้าของเรียบร้อย
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นผมน่าจะตอบคำถามเรื่องสัญญาใจคร่าวๆนะครับว่าประมาณหนึ่งคืนไม่ได้เกี่ยวข้องกัน
2: อ
3: ย่างไรก็ตามเนี่ยจะขออธิบายเพิ่มในประเด็นนี้นิดนึงก็คือว่าการต่อเรือหลวงภูมิพลในขณะนั้นเนี่ยเป็นการต่อเรือในความต้องการในขณะนั้นแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่เราต้องการในปีนั้นปีนั้นก็คือถ้านับจากปีนี้ก็คือประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้มีความเกี่ยวพันกันในเรื่องของความเชื่อมโยงของในเรื่องของการที่จะต้องซื้อซ้ำนะครับซื้อให้เหมือนเดิมแต่อย่างไรเพราะว่าเทคโนโลยีก็บอกตรง10กว่าปีที่ผ่านมาก็บางอย่างก็ตกรุ่นไปแล้ว
2: เปลี่ยนไปเยอะแล้ว
3: ก็เปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับ
2: ก็เป็นการดีแคลร์ละกันว่าแต่เดิมเนี่ยชื่อแดวูแต่ตอนนี้ฮันวาเข้ามาเทคโอเวอร์ไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันซะทีเดียวอีกต่อไปแล้วเรา
3: ก็อธิบายเพิ่มอย่างนี้ครับคุณตอบกับก็คือผู้รับผลประโยชน์สมมติว่าถ้ามีสัญญาใจเนี่ยสัญญามันคงไม่มีแครี่ขนาดนี้เพราะว่าในการเสนอซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ได้มีการจบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่ผมอยากขอยัดถือขยายความเลยได้ไหมครับว่ามันไม่มีอย่างไรอาจจะมีคำถามต่อเนื่องว่าการจัดหาครั้งนี้ในปี69เนี่ยที่ประมาณ69 17,000 ล้านมีการล็อกสเปคเพื่อที่จะให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งหรือไม
2: ่
3: ผมขออนุญาตอธิบายอย่างนี้แล้วกันนะครับเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาพูดกันนะครับแล้วก็ให้ผู้ฟังท่านตัดสินใจดูว่าเราได้ล็อกสเปคไหมในขั้นตอนเริ่มการเริ่มกระบวนการเนี่ยเราออกแบบเรือขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับมาแบบหนึ่งซึ่งตอบโจทย์ขีดความสามารถที่เราต้องการในปัจจุบันในปัจจุบันนะครับไม่ใช่ในอดีตในปัจจุบันเรามองถึงเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปในหลายๆเรื่องเป็นเรื่องที่เราต้องการเข้ามาใส่อยู่ในเรือลำนี
2: ้
3: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของMaritime Domain Awareness นะครับเรื่องระบบที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่ทันสมัยในการส่งภาพสถานการณ์ความได้เห็นต่อเนื่องนะครับ หรือในอนาคตอาจจะมีเรื่องการแบ่งการร่วมกับทางอากาศยานหรือเป็นพวก Unmanned Vehicle นะครับซึ่งเราได้นำขีดความสามารถพวกนี้บรรจุไปในสิ่งความต้องการที่เราระบุไว้ด้วยเมื่อเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่กองทัพเรือทำก็คือเราก็ไปหาอู่ต่อเรือที่มีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตผมย้ำอีกทีนะครับมีประสบการณ์และมีมาตรฐานในการต่อเรือฟริเกตต้องเป็นสังเกตว่าเราก็ไปเชิญอู่เหล่านี้มานะครับ11อู่ทั่วโลกนะครับทั่วโลกเราก็ส่งเอกสารเหล่านี้ที่เราต้องการเนี่ยให้เขานะครับแล้วก็บอกว่าช่วยมาแข่งขันแน่นอนนะครับเราอยากได้เรือที่ดีนะครับปรากฏว่าจาก11ปูเนี่ย11รายเนี่ยวันที่มายื่นเนี่ยวันที่21มีนาคม69เนี่ยมายื่นเพียง6ราย
2: ครับผม
3: จาก11เหลือ6
2: เหลือ6ครับ
3: แสดงว่า6รายเนี่ยผมต้องอนุมานว่าอย่างนี้ครับว่า6รายเนี่ยที่มาจาก4ประเทศเนี่ยเขามีความตั้งใจที่จะมาแข่งขันในโครงการนี
2: ้
3: เมื่อเขาอ่านเงื่อนไขแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขของ specification หรือคุณสมบัติที่เราต้องการ รืออ่านเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในนั้นเกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาเขาเห็นแล้วว่ามันเป็นธรรมมันแฟร์แฟร์เพลย์แล้วก็สามารถทำได้เขาถึงโบสถ์เข้ามาร่วมการแข่งขันเลยมี6คู่ส่งเอกสารเยอะๆเนี่ยครับที่ผมเคยจดเอาให้ผู้ชมได้ดูเนี่ยว่าเราต้องพิจารณาเอกสารทั้ง6เจ้าเนี่ยออกมาช่วยพิจารณาตรงนี้ผมจะสรุปว่าหากล็อกสเปคนั่นหมายความว่าจะต้องมีเจ้าใดเจ้าหนึ่งได้เท่านั้นแต่นี่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยมี6อู่4ประเทศยื่นตัวข้อเสนอแข่งขัน
2: แสดงว่าทุกคนมองว่ามันแฟร์เ
3: พลย์มันทำได้และแฟร์เพลย
2: ์คร
3: ับอันนี้คือคำตอบว่าผมถึงจะชี้ให้ท่านผู้ชมเห็นว่าทำไมเราตัวท่านเรือถึงมั่นใจว่าเราไม่ได้ล็อกสเปคเพราะว่าถ้าล็อกเริ่มต้นว่าสมมติว่ามีสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีบริษัทอู่ต่อเรือเดียวทำได้อีก5อู่จะไม่เข้าแน่นอนครับหรือไม่เขาต้องบอกตั้งแต่วันนั้นแล้วว่าเขาทำไม่ได้ขอให้มีการแก้ไขสเปคเพื่อให้เขาเข้าได้แต่เหตุการณ์นี้ไม่เคยเกิดขึ้นครับ
2: ครับโอเคครับผมถ้าอย่างนั้นขอไปที่ประเด็นถัดไปเลยนะครับแม้ว่าบริษัทแดวูที่ท่านโฆษกเล่าให้ฟังเนี่ยจะถูกฮันวาเทคโอเวอร์ไปก็ตามแต่การที่เราได้ไปจ้างบริษัทที่อาจจะเคยต่อเรือหลวงภูมิพลซึ่งณตอนนี้มันยังคงมีปัญหาครับเรามั่นใจใช่ไหมครับว่าเขาสามารถดำเนินการตามสเปคของเรือฟริเกตที่เรากำหนดไว้ได้โดยที่อาจจะไม่มีปัญหาต่างๆตามมา
3: ผมขอย้ำอย่างนี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับเนื่องจากว่าการออกแบบเรือรุ่นแบบนี้นะครับมันหมายรวมถึงทั้งระบบอาวุธระบบเซ็นเซอร์และเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งอู่ต่อเรือทั้ง6อู่เนี่ยก็ยืนยันว่าสามารถดำเนินการได
2: ้
3: ก็เลยยื่นแบบทีนี้คำถามคือเรือลำนี้ระบบขับเคลื่อนที่มีปัญหากับเรือหลวงคุณคนที่มีปัญหามีความแตกต่างกันไหมยืนยัน
2: คร
3: ับว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่ากองทัพเรือได้เอาในส่วนเลนของเรือหลวงภูมิพลเนี่ยมาร่วมในการออกแบ
2: บ
3: กำหนดเป็นTOR สำหรับเรือลำใหม่ด้วย

0: เกิดอะไรผิดพลาดก็ตามฮันฮวาก็จะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมหรือแก้ไขให้จนกว่ามันจะโอเคถูกต้องด้วยไหมครับ
1: ถูกต้องครับอันนี้เป็นสัญญามาตรฐานนะครับต้องเรียนว่าเป็นสัญญามาตรฐานของภาครัฐนะครับแล้วก็จะเรียนว่าให้ผู้ฟังสบายใจนะครับสัญญาภาครัฐโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่เนี่ยในกฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าจะต้องผ่านการพิจารณาจากสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่เสมอเพ
0: ื
1: ่อให้เกิดความให้เกิดความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องประโยชน์ของฝ่ายรัฐนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของระยะเวลาและประกันเนี่ยก็จะต้องมีนะครับตามสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างกรณีของเรือรบเนี่ยส่วนใหญ่ก็มาตรฐานจะอยู่ที่1ปีนะครับยกเว้นอาจจะมีวัสดุบางประเภทซึ่งเขาสามารถรับประกันได้มากกว่านั้นอันนี้ผมพูดถึงทั่วๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งอเมริกายุโรปหรือเอเชียก็จะรับประกัน1ปีเช่นเดียวกันครับ
0: ครับก็คือมีทางสำนักงานอัยการสูงสุดกลั่นกรองด้านกฎหมายให้
1: ทีครั้งนึงครับก่อนลงนามถูกต้องครับ
0: ครับท่านโฆษกครับในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่18กันยายนเนี่ยเข้าใจว่าอยู่ในช่วงระยะเวลาของการเปิดให้บริษัทที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการครั้งนี้ครับอุทธรณ์ผลได้ทั้งนี้ครับวันที่18ในกองทัพเรือพร้อมแถลงรายละเอียดใช่ไหมครับว่าเหตุใดถึงเลือกบริษัทฮันฮวา
1: ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับกลับมาเรื่องแรกเรื่องอุทธรณ์เนี่ยเรื่องการอุทธรณ์เนี่ยเป็นสิทธิตามกฎหมายนะครับที่ระบุไว้นะครับเปิดโอกาสให้ผู้ที่คิดว่าตัวเองไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยไม่มีการยื่นอุทธรณ์นะครับก็เราจะมีเวลาทั้งหมด7วันในการที่จะยื่นนะครับ
0: ครับ
1: หลังจากนั้นเนี่ยพอวันที่8เนี่ยกองทัพเรือก็จะได้กำหนดให้มีการแถลงผลนะครับว่ากองทัพเรือได้ดำเนินการคัดเลือกผู้รับจ้างรายนี้อย่างไรเรามีกระบวนการอย่างไรเราก็จะชี้แจงโดยละเอียดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่ไหนก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือเรื่องข้อตกลงคุณธรรมครับที่เราได้ลงนามไว้ร่วมกับทางบริษัททั้ง6รายนะครับแล้วก็ทางกระทรวงการคลังนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยข้อตกลงเนี่ยเราจะต้องไม่ละเมิดจะต้องไม่ทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียหายนะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราระมัดระวังเรื่องที่2ก็คือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะครับเรื่องที่เราเรียกกันว่า OPSEC Operational Security นะครับความปลอดภัยที่เป็นเรื่องมาตรการทางทหารเนี่ยในการแถลงเนี่ยก็จะมีการเข้ามากำกับอยู่เหมือนกันว่าทำการแถลงอย่างไรเพื่อไม่ให้ละเมิดกฎเรื่องความปลอดภัยนะครับแล้วก็ต้องไม่ละเมิดผู้อื่นด้วยครับ
0: ครับผมอยากให้ฝากถึงประชาชนทั่วไปที่กำลังติดตามข่าวสารครับเพราะบางส่วนก็ปักใจไปแล้วก็อย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันไปก่อนถูกต้องไหมครับเดี๋ยวรอผลอีกทีนึง
1: ผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบว่ากองทัพเรือเนี่ยอยากเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนแต่ผมเข้าใจดีว่าการพูดให้ประชาชนได้เชื่อมั่นกองทัพเรือเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
0: ้ครับ
1: เราอยากให้พิสูจน์ด้วยการกระทำเพราะฉะนั้นในวันที่18นะครับทุกคำถามจะมีคำตอบครับ
0: ครับผมครับและนี่คือความชัดเจนนะครับของโครงการเรือฟริเกตนะครับจากท่านพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ท่านโฆษกกองทัพเรือเดี๋ยวประมาณอีก1สัปดาห์อีก7วันนะครับจะนับจากวันนี้วันที่11กันยายนไปเนี่ยก็จะได้รับทราบรายละเอียดทั้งหมดแล้วก็ขอให้ติดตามกันว่าความโปร่งใสต่างๆที่กองทัพเรือได้ดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรครับผมวันนี้ครับขอขอบคุณท่านโฆษกกองทัพเรือที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็ชี้แจงทุกข้อสงสัยให้เราได้เข้าใจกันครับโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องของกองทัพเรือก็ขอเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยนะครับ
1: ยินดีมากครับขอบคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIFTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
3: การศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอ.กำลังพัฒนาไปสู่

0: การเป็นหลักสูตรที่ทั้งสร้างความรู้ด้านความมั่นคงและนำคอนเน็กชันที่ได้จากหลักสูตรไปใช้ประโยชน์ในการร่วมกันกำหนดอนาคตของประเทศติดตามรับฟังได้จากรายงานนี้ค่ะ
1: หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอเป็นหลักสูตรที่ถูกหยิบยกมากล่าวถึงในกระแสข่าวอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองความมั่นคงและการสร้างเครือข่ายหรือคอนเน็กชันระหว่างข้าราชการระดับสูงและภาคธุรกิจส่งผลให้หลักสูตรวปอถูกมองว่าเป็นพื้นที่สร้างคอนเน็กชันมากกว่าการมาศึกษาหาความรู้ด้านความมั่นคงอย่างจริงจังทว่าในการบรรยายข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาวปอรุ่นที่68นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวภายหลังการรับฟังนโยบายในหัวข้อ Resilient Thailand โดยชื่นชมว่าวิสัยทัศน์ของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างความพร้อมจากภายในเพื่อช่วยประเทศไทยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกและย้ำว่าในฐานะศิษย์เก่าของหลักสูตรนี้การศึกษาหลักสูตรวปอจะช่วยสร้างมิตรภาพและเครือข่ายของกลุ่มคนที่จะร่วมกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทย
2: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายในในฐานะที่ผมเป็นศิษย์เก่าวปอคนหนึ่งการที่เราได้มาพบกันในหลักสูตรเหล่านี้เราสามารถสร้างเครือข่ายของคนที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบอนาคตของประเทศไทยที่รักที่สุดของเราได้
1: ขณะเดียวกันหลักสูตรวปอที่มีนักศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนยังเอื้อต่อการวางแนวทางการเตรียมความพร้อมรับความท้าทายในอนาคตที่จำเป็นต้องประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงฝากฝังให้นักศึกษาวปอทุกคนพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนให้เป็นกลไกเดียวกันในยามวิกฤตและสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมทั้งยังเชื่อมั่นในกลไกของรัฐเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
3: สิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการที่เรารอให้วิกฤตมันเกิดแล้วแก้ไปสู่การคาดการป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมล่วงหน้าแล้วก็จากการทำงานแบบต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทำเนี่ยไปสู่การทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันสุดท้ายก็คือสร้างความมั่นคงที่ประชาชนมีส่วนร่วมเพราะประเทศไทยจะมีความเป็นอิสระและแท้จริงเนี่ยก็ต่อเมื่อประชาชนมีความรู้แล้วก็มีความเชื่อมั่นในกลไกของรัฐแล้วก็มีความพร้อมจะรับมือความเปลี่ยนแปลง
1: จะเห็นว่ามุมมองของรัฐบาลที่มีต่อการศึกษาในหลักสูตรวปอยังคงเป็นมุมมองที่ให้ความสำคัญต่อนักศึกษาที่เป็นบุคคลระดับสูงที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายทางด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาประเทศในอนาคตโดยไม่ได้ต่อต้านเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายระหว่างการศึกษาแต่ให้มุมมองว่านักศึกษาควรใช้ประโยชน์จากทั้งความรู้และเครือข่ายที่ได้รับในหลักสูตรนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคตปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ปัญหาคุณภาพน้ำติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
4: ทุกวันที่20กันยายนของทุกปีจะตรงกับวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อวันที่10กันยายน2537สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จทางชลมารคตรวจสภาพคลองแสนแสบและเยี่ยมเยียมประชาชนตลอด2ฝั่งคลองตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงจังหวัดฉะเชิงเทรารวมระยะทางกว่า72กิโลเมตรยังความปราบปลื้มปิติแก่ประชาชนตลอดเส้นทางและก่อให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองอย่างกว้างขวางเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของแม่น้ำคูคลองต่อการดำรงชีวิตและระบบนิเวศปีนี้กรมทรัพยากรน้ำจะจัดกิจกรรมโครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมุ่งรักษาภูมิปัญญาไทยและยกระดับนวัตกรรมบริการจัดการทรัพยากรน้ำ นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำกล่าวว่าถือเป็นการรณรงค์และเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นคุณค่าและความสำคัญของแม่น้ำคูคลองซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมายาวนานรวมทั้งยังส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆในการดูแลรักษาฟื้นฟูและพัฒนาแม่น้ำลำคลองให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืนสืบต่อไปโดยปีนี้จะจัดกิจกรรมที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครวันที่18กันยายนนี้
5: เป็นวิถีชีวิตที่ประเทศไทยเนี่ยมีแม่น้ำคงคลองอยู่คู่กับบ้านเรามาช้านานนะครับเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนในฐานะเป็นคนดูแลเรื่องของแม่น้ำลำคลองรวมถึงใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองในจุดเริ่มต้นของจิตสำนึกในการที่จะช่วยกันร่วมดูแลรักษาครับแต่ขอให้ทำทั้งปีแล้วก็ขอให้ทุกภาคส่วนทำทั้งสองส่วนครับคือใช้อย่างรู้คุณค่าในเหตุการณ์ก็ไม่สร้างกิจกรรมที่กระทบกับเรื่องของทั้งคุณภาพแล้วก็เรื่องของการที่ทำให้เสียเรื่องของอัตลักษณ์อันควรเป็นของแม่น้ำลำคลองไปก็บ้านเรามีแม่น้ำลำคลองเยอะมากครับก็ขอให้ทุกท่านได้ตระหนักแล้วก็ใช้ประโยชน์จากนิเวศบริการรวมถึงต่างๆที่เป็นแม่น้ำลำคลองอย่างยั่งยืน
4: สำหรับการเลือกสวนปทุมวนานุรักษ์ริมคลองแสนแสบเป็นสถานที่จัดงานเนื่องจากเป็นพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานครทำหน้าที่เสมือนปอดแห่งใหม่สำหรับคนเมืองมีการออกแบบบึงน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญยังสะท้อนแนวคิดการแก้ปัญหาโดยอาศัยธรรมชาติเป็นฐานเพราะคลองแสนแสบเป็นสายน้ำสำคัญที่อยู่คู่กับกรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานมีบทบาททั้งด้านการสัญจรทางเรือการระบายน้ำการเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนในหลากหลายมิติและสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนอย่างแท้จริงติยาพันยังเทียนรายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดระยองเปิดศูนย์ปฏิบัติการไทยแลนด์เบียนนาเล่ใจกลางเมืองเพื่อเป็นสถานที่ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปกรรมร่วมสมัยระดับโลกที่จะมีขึ้นช่วงปลายปีหน้านำเสนอผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรมติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: หลังการปิดฉากความสำเร็จของงาน Thailand Biennale ภูเก็ตไปเมื่อช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้จังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกได้เปิดมุมมองใหม่สู่การเป็นเมืองศิลปะระดับชาติของไทยก้าวสู่การเป็นหมุดหมายสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานศิลปะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามาชมการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของศิลปินไทยและศิลปินระดับโลกทำให้เกิดการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้กว่า 30,000 ล้านบาทตลอด5เดือนของการจัดงานจากความสำเร็จดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังจังหวัดระยองในการรับธงตราสัญลักษณ์รับเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับโลกและระยองได้ประกาศก้าวสู่การเป็นเมืองศิลปะแห่งที่5ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการด้วยการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ Thailand Biennale ระยองเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นศูนย์กลางด้านศิลปะร่วมสมัยบนถนนท่าบรรทุกตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับจังหวัดระยองเตรียมพร้อมจัดงานที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นการเพิ่มบทบาทหน้าใหม่จากศูนย์กลางสำคัญของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และอุตสาหกรรมระดับโลกสู่การจัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale ระยองครั้งที่5ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน2570จนถึงเดือนเมษายน2571เพื่อเปิดมิติใหม่ของงานศิลปะร่วมสมัยและการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของภาคตะวันออกของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านแนวคิดสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมผ่านศิลปะวัฒนธรรม
8: ทางจังหวัดเองก็มีเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ในเรื่องของพลวัตที่สามารถที่จะขับเคลื่อนจังหวัดระยองให้มีภาพลักษณ์อีกรูปแบบนึงไม่ใช่แค่เป็นเมืองอุตสาหกรรมเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นภาพลักษณ์ของเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งการเรียนรู้แล้วก็เป็นเมืองแห่งศิลปะถือว่าน่าติดตามมากในเรื่องแนวคิดแล้วก็ธีมในการที่จะจัดตั้งงานศิลปะสำหรับ Thailand Biennale ในครั้งนี้นะคะก็เชื่อมั่นว่าทางพื้นที่สามารถที่จะบริหารจัดการได้เป็นอย่างดีค่ะ
7: สำหรับศูนย์ปฏิบัติการนี้จะเป็นพื้นที่สร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ด้านศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งต่อให้จังหวัดระยองเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพไทยแลนด์เบเนเล่รองรับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานศิลปะทุกรูปแบบของจังหวัดระยองขณะที่การเตรียมงานล่าสุดอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์และพันธรักษ์ที่จะเข้ามาร่วมออกแบบนิทรรศการและทำการเทียบเชิญศิลปินทั้งไทยและจากนานาชาติคาดว่าจะสามารถคัดเลือกได้ภายในเดือนนี้จากนั้นศิลปินที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้ามาศึกษาบริบทพื้นที่ในจังหวัดระยองเพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เข้ากับเอกลักษณ์ของเมืองระดับ80จะมาสร้างสรรค์ที่จังหวัดระยองและจะเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพในพื้นที่เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะร่วมสมัยจากศิลปินนานาชาติที่มีชื่อเสียงระดับโลกสู่ผู้สนใจโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใช้ศิลปะมาเติมเต็มภาพลักษณ์ของจังหวัดให้เห็นเสน่ห์ท่องเที่ยวครบทุกมิติรวมทั้งจังหวัดระยองยังได้เดินหน้าขับเคลื่อนการจัดงานผ่านคณะทำงานที่มีทั้งภาครัฐและเอกชนมีจุดแข็งสำคัญคือการล้อมรวมพลังของกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หลากหลายสาขาจึงมั่นใจว่าจังหวัดระยองจะสร้างภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะเมืองศิลปะได้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมาชโยรายงาน
9: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Day.

0: ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ชาติ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 8:01 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะ
3: ลายความฝันอย่าให้ใครใช้อิทธิพลมืดอยู่เหนือกฎหมายหากพบเห็นการค้ายาข่มขู่หรือรีดไถอย่าเก็บไว้คนเดียวร่วมเป็นหูเป็นตาร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเราไม่มีอิทธิพลใดใหญ่ไปกว่าพลังของประชาชนพบเห็นพฤติกรรมดังกล่าวแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดให้กับประชาชนเพื่อคืนรอยยิ้มที่ยั่งยืนของทุกคนในชุมชน
4: หยุดยาเสพติดหยุดผู้มีอิทธิพลเริ่มต้นที่พวกเราทุกคน
3: ควรแจ้งเตือนฉุกเฉินจากเซลล์บรอดแคสต์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำจากต้นน้ำกำลังไหลลงพื้นที่ขอให้ประชาชนเตรียมยกของขึ้นที่สูงเก็บเอกสารสำคัญยาและของจำเป็นให้พร้อมหลีกเลี่ยงเส้นทางน้ำท่วมห้ามฝ่ากระแสน้ำอย่าเสี่ยงแม้คิดว่าจะไปได้ดูแลเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยเป็นลำดับแรกติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดฟังวิทยุสัญญาณเตือนภัยและปฏิบัติตามคำแนะนำทันทีข้อความเตือนภัยจากเซลล์บรอดแคสต์เป็นระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินที่ภาครัฐจัดทำขึ้นเพื่อส่งข้อมูลสำคัญถึงประชาชนโดยตรงรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เมื่อมีการแจ้งเตือนขอให้เชื่อและปฏิบัติตามทันทีเพราะทุกข้อความถูกส่งมาเพื่อปกป้องชีวิตของคุณและคนที่คุณรัก
5: ทางนราธิวาส FM 98.25 MHz
6: You're listening to Radio Time FM 98.25 MHz
7: Ini lah baknya FM Kuda Sita Rumah Ini ngah MHz Nara Tua Mak Tanhu Ini balik kan ya
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส

0: ุกร์เวลา 8:10 น.ถึง 9:00 น.ทางสำนักงานนราธิวาส FM 98.25 MHz และสถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันเช่นเคยกับรายการเล่าเรื่องเมืองนราค่ะเราจะเจอกันทุกวันศุกร์นะคะเวลา 8:10 น.โดยประมาณถึง 9:00 น.ค่ะดิฉันนางสาวณัฐนันท์คงทนนะคะนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสค่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้มาคนเดียวนะคะช่วงท้ายของรายการเรามีพันจ่าอากาศเอกหญิงสาริปะมือลีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912จะมาแปลเป็นภาษามลายูค่ะวันนี้รายการเรามีข่าวสารอะไรดีๆจะมีการแปลภาษามลายูให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังรับชมกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวคราวในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราว่ามีเรื่องราวอะไรมากมายมาเล่าสู่กันฟังนะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีกิจกรรมหลากหลายค่ะแต่ว่าขออนุญาตนิดนึงต้องเป็นเรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันเพราะมันเป็นกิจกรรมดีๆที่กำลังจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะ12 กันยายน 2569งานดีงานเด่นงานใหญ่ของจังหวัดนราธิวาสของเรานะคะนั่นก็คืองานของดีเมืองนราครั้งที่49แล้วนะคะประจำปี2569พรุ่งนี้แน่นอนมีกิจกรรมขบวนแห่ค่ะซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่เลยจะมีการไลฟ์สดนะคะก็ไปติดตามรับชมกันได้เป็นขบวนแห่ที่มีอำเภอทั้ง13อำเภอประชันความสวยงามประชันขบวนแห่กันเลยนะคะว่ามีอำเภอไหนสวยงามบ้างทั้ง13อำเภอเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีขบวนแห่ของหัวหน้าส่วนราชการนำลูกทีมของจังหวัดตัวเองเนี่ยของหน่วยงานตัวเองในจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมาโชว์กันนะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมมากมายเลยงานมีขึ้นระหว่างวันที่12 ถึง 21 กันยายน 2569มีของกินของชอบของเที่ยวให้น่าดูมากมายเลยนะคะแน่นอนว่ายังมีไฮไลท์ที่สำคัญอีกด้วยนะคะนั่นก็คือการแข่งเรือกอและเรือยอกองและเรือคดชะสีนะคะต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องติดตามนะคะซึ่งมีการรอบคัดเลือกเนี่ยอยู่ในระหว่างวันที่17นะคะแล้วก็มีรอบชิงชนะเลิศในวันที่20กันยายนก็ไปติดตามกันได้นะคะต้องบอกว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ประจำปีของจังหวัดนราธิวาสเลย12 ถึง 21 กันยายนนี้นะคะอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนของจังหวัดนราธิวาสหรือจังหวัดใกล้เคียงหรือทั่วประเทศทั่วโลกเลยมาเที่ยวงานกันนะคะอันนี้ก็เป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งอย่างที่บอกเป็นงานที่มีของโอท็อปด้วยผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะคะอันนี้ก็เป็นข่าวคราวแรกแต่จริงๆแล้วเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ในคณะผู้บริหารของจังหวัดนะคะทุกคนเนี่ยก็มีการประชุมร่วมกันนะคะมีการทำงานของคณะทำงานในภาคส่วนต่างๆในจังหวัดนราธิวาสนะคะเข้ามาทำงานร่วมกันมากมายเลยนะคะก็อยากจะบอกทุกท่านให้ฟังกันว่าการเตรียมงานของจังหวัดเราเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะคะอยากให้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับข่าวแรกเลยนะคะอันนี้เป็นข่าวอยากจะเล่าให้ฟังแม้ว่ามันจะเป็นข่าวที่อาจจะแบบตื่นตระหนกนิดนึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอันนี้ต้องเป็นข่าวที่ตอนนี้ก็คือหลายๆคนก็คิดอยู่ว่ามันมีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าค่ะพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าค่ะของจังหวัดนราธิวาสอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นภัยที่ไม่น่าเกิดแต่มันเกิดเนี่ยแล้วเราจะทำยังไงนะคะวันที่9 กันยายน 2569เวลา8:30 น.ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานจังหวัดนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่า โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานโดยมีนางคณิษฐาหอมยามเย็นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนายอนิรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวรายงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและครอบครัวผู้ประสบภัยเข้าร่วมพิธีอันนี้ท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนายกฤตกันชัยนะครับบัวดำเนี่ยท่านไปร่วมด้วยนะคะแล้วก็มีนายอนุรุตบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าที่สนามสันติภาพบาบูเทศบาลเมืองสุไหงโกลกเทศบาลเมืองสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4 สิงหาคม 2569นะคะเป็นเหตุให้นายซาฟวานอาแวซึ่งอยู่ระหว่างการเขาแข่งขันฟุตบอลรายการโกลกFA ครับถูกฟ้าผ่าและเสียชีวิตนะคะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสจึงได้พิจารณาแล้วให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆปีพ.ศ. 2567เป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 10,000 บาทเพื่อมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะโอกาสนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนราธิวาสได้กล่าวปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่ครอบครัวนายซาบวันอาแวโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดแก้โปรดกระหม่อมพระราชทานเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากภัยฟ้าผ่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเยียวยาครอบครัวผู้ที่ได้รับความสูญเสียนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พร้อมทั้งแสดงความเสียใจและมอบกำลังใจให้แก่ครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความสูญเสียในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีค่ะการได้รับพระราชทานความช่วยเหลือในครั้งนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตสะท้อนให้เห็นถึงพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยและส่งให้ความสำคัญต่อความทุกข์ร้อนของพระสงฆ์นิกรในทุกพื้นที่ค่ะสร้างความปลื้มปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวผู้ได้รับความช่วยเหลือและประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสอย่างหาที่สุดมิได้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารแรกเนาะคือที่ได้ทำมาเล่าเนี่ยอยากให้ทุกท่านเห็นว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยไม่ได้มีแต่ภัยแบบภัยความไม่สงบเรายังมีภัยเรื่องของภัยสาธารณภัยโรคภัยเอ่ยไฟป่าเอ่ยเราก็มีการช่วยเหลืออันนี้ก็คือเป็นเหตุที่ไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่มันดันมีในพื้นที่ก็ยังมีความช่วยเหลือในความช่วยเหลืออาจจะเป็นนโยบายของทางรัฐบาลเองก็ตามแต่อันนี้ก็ยังเป็นที่เป็นลักษณะของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยต้องบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยนะคะมาดูต่อค่ะอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเรามีการจัดงานของดีเมืองนราเนาะแน่นอนต้องมีอันหนึ่งอันใดเลยเนี่ยก็คือสมเด็จพระเทพนะคะจะเสด็จมาในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าพระองค์จะมาในกองงานของรองกองเนาะพระองค์จะมาพระราชทานผู้ที่ได้รับเกียรตินะคะมีทั้งหมด44รายเนาะแล้วก็พระองค์จะเสด็จมาวันที่15 ถึง 18 กันยายน 2569นะคะมาดูค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพ่อเมืองของเรานายบุญช่วยหอมยามเย็นค่ะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเส้นทางเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกำชับทุกหน่วยงานเร่งปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยและสมพระเกียรติค่ะวันที่9 กันยายน 2569นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมบริเวณเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสระหว่างวันที่15 ถึง 18 กันยายน พร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดระเบียบพื้นที่ตลอดเส้นทางค่ะเพื่อให้เป็นการเตรียมการรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและสมพระเกียรติค่ะในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยโครงงานชลประทานนราธิวาสแขวงทางหลวงนราธิวาสแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองนราธิวาสตลอดจนเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดนจากที่ทำการปกครองอำเภอเมืองนราธิวาสบูรณาการกำลังเร่งดำเนินการทำความสะอาดพื้นที่ค่ะลอกวัชพืชและกำจัดสิ่งกีดขวางบริเวณคูคลองรวมทั้งปรับภูมิทัศน์โดยรอบให้สะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและพร้อมตลอดแนวเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินนะคะพร้อมวันนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าได้เชิญชวนนะชาวนราธิวาสส่วนราชการด้วยร่วมกันดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบตลอดจนประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ประจำพระองค์ตามความเหมาะสมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมกันเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จพระราชดำเนินให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอันนี้ก็บอกกล่าวเล่าเรื่องให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการรับเสด็จสมเด็จพระเทพของเรานะคะมาดูต่อค่ะจังหวัดนราธิวาสอันนี้ก็เป็นงานเทิดไทยนะคะเทิดไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีนีพันปีหลวงค่ะก็จัดงานวันที่9ถึง11กันยายน2569ณหอประชุมเทิดพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ค่ะก็เมื่อวานก็ไปเป็นพิธีเปิดนะคะก็งานเนี่ยมีวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2569นะคะก็เป็นศาลากลางแห่งที่1นะคะก็ในงานเนี่ยก็มีเมื่อวานเป็นวันเปิดเนาะมีแล้วก็ถึงวันนี้นะคะในงานเนี่ยมีก็มันเป็นงานควบกัน2แห่งก็คือว่าเป็นงานเทิดพระเกียรติแล้วก็เป็นงานสมโภชศาลาเมืองด้วยนะคะก็มีกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีของขายมีการแสดงดนตรีเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะคะก็เชิญชวนวันนี้วันสุดท้ายแล้วไปเที่ยวได้นะคะแล้วก็มีวงดนตรีด้วยเมื่อวานเนี่ยเป็นที่เปิดมีการแสดงมโนรามีการแสดงนี่เกี่ยวฮูลูด้วยนะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างเป็นที่สำคัญเลยอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยวันแรกวันที่9เนี่ยดิฉันไปเป็นพิธีกรช่วงเย็นเป็นพิธีกรการแสดงวันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะแบบว่าอาจจะอยากเห็นดิฉันตกเป็นๆอะไรเงี้ยก็ไปได้หลัง5โมงเย็นมาเป็นพิธีกรเหมือนเดิมค่ะเป็นพิธีกรช่วงการแสดงแบบว่าชิลๆเป็นช่วงเปิดการแสดงเด็กๆให้ไปแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันเป็นพิธีกรช่วงหลัง5โมงเย็นถึง4ทุ่มไปเจอกันได้ที่สารกลางจังหวัดนาราสารกลางจังหวัดนาราธิวาสแห่งที่1นะคะหลัง5โมงเย็นก็ไปเจอกันได้นะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันจะได้เห็นตัวเป็นๆว่ารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะมาดูกันต่อค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เตรียมความพร้อมงานสมโภชสารกลางนี่แหละเปิดกิจกรรมเมื่อวานเป็นวันเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองแต่กิจกรรมจิตอาสาก่อนที่จะมีพิธีเปิดทำไงคะเราก็ต้องเตรียมความพร้อมศาลหลักเมืองเนาะเพราะศาลหลักเมืองเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดนราธิวาสแล้วเราจะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความสวยงามของศาลหลักเมืองที่เป็นจุดเช็คอินของพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไปถึงถามว่าคนบุคคลภายนอกมาเที่ยวจังหวัดนราธิวาสจริงอย่างแรกที่เราต้องรู้สึกเป็นไงคะก็ต้องไปสักการะเนาะศาลหลักเมืองไปขอพรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นจุดแลนด์มาร์คจุดเช็คอินในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่โดยเมื่อวันที่7กันยายน2569ที่ศาลหลักเมืองค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัด วัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เตรียมความพร้อมงานสมโภชศาลหลักเมืองเมื่อวานนะเป็นพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนะคะซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเลยเพื่อจะปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยรองรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำผู้เข้าร่วมพิธีเนี่ยถวายความเคารพเบื้องหน้าก่อนเลยพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนประกอบพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตามคติพจน์จิตอาสาพระราชทานสำนักจึงนำจิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยรอบศาลหลักเมืองนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยสองหอมเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านบอกว่าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่มีกินมีอยู่อยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญเลยและทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความผาสุกร่มเย็นรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมความสามัคคีของคนไทยทุกคนในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆให้มีความเจริญและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนจากนั้นผู้ว่าได้นำกล่าวคติพจน์จิตอาสาพระราชทานว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนอกจากนี้ผู้ว่าได้กล่าวพบปะหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจจิตอาสา904นักเรียนนักศึกษาและประชาชนจิตอาสาทุกคนที่พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยกิจกรรมดังกล่าวนอกจากเป็นการเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสแล้วยังเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นและส่งเสริมให้ศาลหลักเมืองเป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของชาวนราธิวาสเราและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยนะคะกิจกรรมในครั้งนี้จะมีการร่วมกันในการปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดจัดเตรียมพื้นที่รอบเลยของศาลหลักเมืองเนี่ยให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมต่อการจัดงานสมโภชก็สืบเนื่องเมื่อที่ได้พูดไปนะคะเรื่องงานเนี่ยในการเทิดพระเกียรติพระพันปีหลวงแล้วก็มีการสมโภชศาลหลักเมืองก็มีตั้งแต่วันที่9ก็จะเสร็จสิ้นในวันนี้นะคะก็มันเป็นลักษณะของสองงานพวกอ้อเมื่อวานน่ะมีการจุดพลุด้วยนะพอเปิดงานเสร็จใช่ไหมคะผู้ว่าเปิดเสร็จมีการจุดพลุทั้งหมด111นัดนะคะถามว่า111นัดทำไมต้องเป็น111นัดเพราะว่านราธิวาสตอนนี้111ปีในเมืองนราธิวาสเนาะเราก็เลยจุดพลุทั้งหมด111นัดนั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยที่บอกก็ในเมื่อเราปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วเมื่อวาน10กันยายนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองเลยต้องบอกว่าพิธีเปิดศาลหลักเมืองมาคนว่าเปิดยังไงนะเริ่มต้นด้วยพิธีพราหมณ์ค่ะแล้วก็จะเป็นการบวงสรวงบูชาพระพิฆเนศวรพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอินทร์เจ้ากรุงพาลีและพระพุทธเจ้าทีแล้วก็ถวายสักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสโปรยข้าวตอกดอกไม้บนโต๊ะบวงสรวงก่อนเสร็จสิ้นบวงสรวงจากนั้นมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยมีพระธรรมวชระจริยาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค18เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพ่อเมืองค่ะนายบุญช่วยหอมยามเย็นจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพร้อมด้วยการถวายเครื่องสักการะและประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ประชาชนในพิธีถวายจตุปัจจัยทยธรรมพระสงฆ์อนุโมทนาและกรวดน้ำรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลทั้งนี้การจัดพิธีสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสนับเป็นกิจกรรมสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาและความผูกพันของพี่น้องประชาชนชาวนราธิวาสที่มีต่อศาลหลักเมืองค่ะซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมแห่งความเคารพศรัทธาของประชาชนในพื้นที่พร้อมร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้คงอยู่คู่จังหวัดนราธิวาสสืบไปพอหลังเสร็จพิธีค่ะมีการแสดงเชิดสิงโตจากศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะด้วยเพื่อเสริมสร้างเพื่อร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศแห่งความเป็นสิริมงคลในงานก่อนเสร็จสิ้นพิธีโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งในงานเนี่ยจะมีอย่างหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่โอเคหน่อยหลายๆท่านก็จะทราบดีหลังจากบวงสรวงเสร็จแล้วนะคะจะมีการไปเขาจะเหมือนกับเขาเรียกทานอ่ะจะไปนำของที่หลังจากบุญแล้วอ่ะค่ะก็จะไปหยิบของที่ทำลาเขาเรียกลาจากการไหว้แล้วค่ะก็ไปหยิบมาเพื่อจะมาทานเอามาเป็นสิริมงคลนะคะที่ฉันได้สาลี่มาลูกนึงแล้วก็กินขนมไข่อ่ะกินขนมไข่มันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกินขนมไข่ก่อนเลยอันดับแรกกินขนมไข่ได้แล้วลูกนึงแล้วก็แบบจะไปหยิบลูกสาลี่แล้วก็แบบมีพี่คนนึงเขาหยิบไว้แล้วก็แบบว่าเสียดายไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เขาหยิบมาให้โอ้น่ารักมากเนี่ยคือไปแล้วแบบว่าเราคือทุกคนอยากได้ของไหว้มันเป็นของไหว้ลาของไหว้มันเป็นของไหว้ไม่เป็นไรเราไม่ได้แต่พี่เขาหยิบให้เขาเห็นเรายังไม่ได้เขาหยิบให้ทั้งลูกเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็มีโอกาสไปหยิบเป็นมันเผาอะค่ะมันม่วงอะเผาเราก็หยิบมาได้อีกลูกนึงสรุปแล้วคือเราได้กินขนมไข่1ชิ้นลูกสาลี่1ลูกแล้วก็ได้มันม่วงเผาอีก1ชิ้นก็เก็บมารับประทานถือว่าเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังในเมื่อวานที่เป็นพิธีสมโภชศาลหลักเมืองก็เล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมดีๆในเมื่อวานนะคะก็เป็นกิจกรรมที่นำมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานก็เหมือนกันดิฉันไปร่วมพิธีก็ไปกับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสนะคะในกฤษกัญชัยบัวดำนะคะท่านก็ไปนำทีมพาน้องๆของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสไปร่วมพิธีเมื่อวานเราร่วมตั้งแต่เช้าก็คือไปพิธีเลิกงานสมโภชเนี่ย8:39 แล้วก็ทำกิจกรรมจนเสร็จพอเสร็จกิจกรรมปุ๊บเราก็ไปทำงานต่อพอทำงานกันต่อปุ๊บดิฉันก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเลยเพราะว่าเตรียมเดินเทิดพระเกียรติพระพันรีหลวงพอเทิดพระเกียรติเสร็จก็รอที่จะเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองก็คือกิจกรรมตอนเย็นค่ะก็มีกิจกรรมตอนเย็นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อวานก็หลังจากเปิดกิจกรรมก็หาของกินอะไรมื้อเย็นแล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็วันนี้ก็มาจัดรายการกับทุกท่านแล้วก็งานบอกกล่าวเรื่องว่ากิจกรรมวันมีอะไรบ้างนะคะเมื่อวันที่5กันยายนเนี่ยที่พูดไปแล้วของนีมนราจะจัดขึ้น12ถึง21กันยายนซึ่งต้องบอกว่าเมื่อวันที่5กันยายนท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านรองผู้ว่าหลายคนเลยไปร่วมงานแถลงข่าวค่ะเราจะมีงานของดีเมืองนราไม่แถลงข่าวไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นข่าวประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกเลยอ่ะเพราะเดี๋ยวมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะแยะมากมายเพราะว่าอะไรคะเพราะมันจะมีข่าวสารภาพข่าวอ่ะกระจายทั่วโลกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงโดยทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์เราเนี่ยแหละค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสสวทนราธิวาสสวทสุไหงโกลกสวทเบตงสวทยะลาสวทปัตตานีสวทสงขลาสวทสตูลก็คือในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะแล้วก็ NBT สงขลา NBT ยะลาค่ะทุกคือทุกทีมอ่ะน่ะเขามาทำงานปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การดูแลบังคับบัญชาของกรมประชาสัมพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์แน่นอนค่ะเราจะมีการทั้งถ่ายทอดสดโดย NBT สงขลาแล้วก็มีทีมงานจาก NBT สุราษฎร์เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าตั้งแต่เห็นน้ำท่วมเนาะรถถ่ายทอดของ NBT สงขลาเลยมีปัญหานิดหน่อยก็มีทีมงานจาก NBT สุราษฎร์มาช่วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีทีมงานของ NBT ยะลามาไลฟ์สดขบวนแห่พรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีอย่างที่บอกเมื่อต้นรายการมีขบวนแห่ทั้ง13อำเภอแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแต่งตัวสวยงามเป็นยุคทุกท่านต้องแต่งชุดยุครอ6 มาโชว์ความสวยความหล่อนี่ก็ไม่ติดว่าดิฉันต้องเป็นคณะทำงานนี่อยากจะไปเดินมั่งกับเขานี่แต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคณะทำงานเดินไม่ได้ก็เลยไม่ได้โชว์ตัวให้ทุกท่านเห็นก็เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติเนาะแล้วก็เดี๋ยว NBT ยะลาเขาจะไลฟ์สดโชว์แบบว่าให้เห็นกันทั่วโลกท่านก็ไปติดตามดูกันได้นะคะแล้วก็มีถ่ายยังไม่ถ่ายเท่าสดยังไม่ถ่ายเท่าเสียงนะมีแค่การไลฟ์โชว์นะวันที่12อ่ะให้เห็นขบวนเดี๋ยวจะมีถ่ายเท่าสดก็คือวันที่17พระเทพเสด็จก็คือกองงานลองกองนะคะก็จะมีการถ่ายเท่าสดกับถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดเสียงโดยสวทนาราธิวาสเป็นแม่ข่ายไปยัง7สถานีนะคะก็อย่างที่บอกสวทสตูลสวทสงขลาสวทปัตตานีสวทยะลาสวทเบตงสวทนราธิวาสสวทสุไหงโกลกรับสัญญาณหมดแล้วก็ยังรวมไปถึงสวทในพื้นที่ยะแหละนะคะก็คือไม่ใช่สวทในพื้นที่ขออภัยสถานีวิทยุในพื้นที่นะคะก็จะรับสัญญาณถ่ายทอดเสียงแล้วก็NBT ถ่ายทอดสดเพราะว่าเป็นงานที่จะมีการพระราชทานผู้ที่ได้รับรางวัล44รายนุขยันเราก็ไปติดตามกันได้นะคะซึ่งก็เป็นพระเทพพระราชทานนะคะก็มีการดำเนินการเนี่ยวันที่17นะคะแล้วก็อีกทีนึงก็มีการเป็นการแข่งเรือหน้าพระที่นั่งที่บริเวณเขื่อนท่าพระยาสายอ่ะก็คือวันที่20นะคะโดยองคมนตรีนะคะก็เป็นวันชิงชนะเลิศแข่งเรือก็และเรือยอกองเรือโคชสีก็ไปดูกันได้หรือถ้าใครไม่ได้มาอย่างที่บอกไปชมถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็ไปติดตามกันได้แล้วคราวนี้งานของดีเมืองราว12ถึง21กันยายนครั้งที่49ช่วงต้นรายการบอกไปแล้วนะ10วัน10คืนแล้วก็เฉลิมฉลอง111ปีเมืองนราธิวาสด้วยอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์สำคัญเลยแล้วก็มีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนราธิวาสค่ะขึ้นชื่อเนอะลองกองเราอะมีผลผลิตกว่า 7,000 ตันนะคะไม่ใช่ 7,000 กิโลนะ 7,000 ตันค่ะการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวแล้วก็การแข่งขันเรือกว่า60ลำค่ะบางคนก็บอกว่าเอ้าแข่งขันเรือ20วันเดียวที่ถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงแล้วมันจะแข่งทันยังไงเรือน่ะรอบคัดเลือกอะตั้งแต่วันที่17นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมถ้าเกิดใครแบบมีความรู้สึกว่าอยากดูแข่งเรือท่านไปเชียร์ทีมตัวเองก็ได้ตั้งแต่วันที่17ท่านไปดูได้เลยแล้วก็วันที่20อะเป็นวันชิงชนะเลิศหน้าพระที่นั่งนะที่แถวที่ลานนกเงือกนั่นแหละเนาะนั่นแหละถ้าไปดูได้นะคะก็คือตั้งแต่17ก็เป็นวันคัดเลือกแต่จริงๆแล้วช่วงเย็นอ่ะคือวันนั้นอ่ะไปดูเขาซ้อมโหยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแค่วันซ้อมนะแค่วันซ้อมอ่ะคนเยอะมากคนไปนั่งเชียร์ทีมตัวเองซ้อมอ่ะคนยังเยอะเลยถามว่าวันนั้นไปทำอะไรวันนั้นเป็นวันเสาร์วันเสาร์ไปเราทีมงานท่านปชส.นราธิวาสท่านกฤตกัญชัยบัวดำท่านไปดูสถานที่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสในบุญช่วยหอมยันเย็นไปดูพื้นที่การเพราะมีน้องๆกว่า40โรงเรียนวันนั้นที่ไปเนี่ยเป็นน้องๆโรงเรียนนราธิวาสไปทาสีน้องๆศิลปะค่ะเรียนที่เรียนศิลปะเนี่ยเขาไประบายสีนกเงือกที่บริเวณนั้นเพราะว่าต้องการปรับปรุงภูมิทัศน์ในเมื่องานจะเริ่มแล้วเนี่ยต้องการให้นกเงือกเนี่ยมีความสีสันสวยงามก็เลยไประบายสีเพิ่มเติมนะคะก็วันนั้นก็เลยได้มีโอกาสไปดูน้องๆเนี่ยทำตกแต่งนกเงือกที่บริเวณนั้นให้สวยงามนะคะแล้วก็อย่างที่บอกกำหนดงานของดีเมืองนรา12ถึง21นะอย่าลืมนะ12ถึง21สืบสานงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนราธิวาสส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์นั้นเป็นของดีของจังหวัดนราธิวาสให้มีที่รู้จักอย่างกว้างขวางและภายในงานกองงานริ้วขบวนแห่ทางบกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแนวคิด111ปีนราธิวาสปวงราชแซ่สองเทิดพระเกียรติกระกร้องเกิดก้องน้อมคารวะคารวาลัยมีริ้วขบวนร่วม จำนวน17ขบวนพร้อมพิธีเปิดงานของในเมืองนราในวันที่12กันยายน2569ใครที่อยู่ในพื้นที่นราบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงมาดูเองได้เลยขบวนนี่ขบวนเปิดเมื่อไหร่อ่ะแล้วฉันจะมาทันไหมขบวนพิธีเปิดที่สนามกีฬาเทศบาลเมืองนะคะสตาร์ทพิธีเปิดอยู่ที่เวลา 13:30 น.เริ่มก้าวเท้าแรกขบวนออกที่14:00 น.ค่ะ14:00 น.เท้าก้าวขบวนออกนั่นก็คือพิธีการที่กำหนดไว้แต่ถามว่าจะเสร็จกี่โมงเอาเป็นว่าพิธีที่เวทีกลางนะคะจะเริ่มที่18:00 น.ค่ะ18:00 น.เวทีกลางจะเป็นการเปิดงานของดีเมืองนราพูดง่ายๆพอท่านหลวมตัวมาดูพิธีแล้วท่านจะปลีกตัวไม่ได้เพราะท่านจะแบบว่าเฮ้ยเขาเดินขบวนแล้วแบบรถอะไรมันจะมีขับรถอ่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมขับรถที่ไม่แต่ละที่ไม่เหมือนกันมีบางคนเนี่ยมารถแบบเขาเรียกว่าแหละรถประแตงหรือรถลูกเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ว่าแต่คือมาไม่เหมือนกันอันนี้มารถม้าอันนี้มาแบบวิญญาณอวกาศคือโชว์ความสวยงามของแนวคิดสร้างสรรค์ของอำเภอตัวเองอย่างที่บอกมีริ้วขบวนกว่า17ริ้วขบวนอย่างเงี้ยแล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์เพราะมีการประกวดขบวนท่านปชส.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสท่านเป็นนะคะท่านไม่ได้เดินก็เลยไม่ได้มีโอกาสพาน้องๆในประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสไปเดินแต่ท่านเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราก็เลยปากดิฉันก็เลยไปในฐานะผู้ปฏิบัติหน้าที่เลยไม่ได้มีโอกาสไปแต่งตัวสวยๆไปเดินเพราะฉะนั้นท่านหลวมตัวเข้าไปดูแล้วท่านจะปลีกตัวไม่ได้เพราะท่านต้องอยากรู้ว่าเฮ้ยขบวนต่อไปแต่งตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยขบวนต่อไปอ่ะยานพาหนะที่เขาใช้คืออะไรรับประกันได้แล้วท่านก็จะอยู่ยาวไปจนถึงขั้นพิธีเปิดเริ่ม18:00 น.ที่เวทีการสวนสาธารณะนะแต่ว่าเดินขบวนเริ่มรอบแรก14:00 น.ขบวนออกจากสนามกีฬาเทศบาลเมืองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าสมเด็จพระเทพจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการในวันลองกองวันพฤหัสบดีที่17กันยายนนี่แหละค่ะที่มีการถ่ายทอดสดทาง NBT และถ่ายทอดเสียงทางสวท.แล้วก็ใน7สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยทีมงานของกรมประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็กิจกรรมอย่างที่จะบอกว่ามี6กิจกรรมที่สำคัญกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกิจกรรมพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและโอท็อปการประกวดและแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปอาชีพและการฝึกอาชีพระยะสั้นเวิร์กช็อปเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานให้คงอยู่ต่อไปส่วนกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชากรมสมเด็จพระเทพค่ะครั้งที่42ประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16-17 กันยายน 2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบค่ะส่วนละ5ค่ะมีผู้ชนะการแข่งขันรวม42รางวัลกองงานแข่งขันเรือกลและเรือยกลและเรือโคชสีจะมีชิงถ้วยพระราชทานณพระที่นั่งมีการแข่งขัน3ประเภทเรือกลและจำนวน25ทีมเรือยกลจำนวน22ทีมและเรือโคชสีจำนวน13ทีมรวม60ทีมและทีมเรือจากสหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภทเรือโคชสีจำนวน3ทีมกำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่17-20 กันยายน 2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราค่ะสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของการแข่งขันเรือวันที่20 กันยายน 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันพร้อมจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำเรือบุพชาติสร้างสีสันและความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานภายในงานยังมีกิจกรรมการประกวดและแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอย่างทรงคุณค่าบริเวณเวทีกลางของงานมีของดีเมืองนราอาทิการแสดงมโนราการ แสดงศิลปวัฒนธรรมวิเกฮูลูการประกวดบาสโลฟการแสดงของชมรมทูบีดันเบอร์วันรวมถึงการแสดงจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนเพื่อมอบความสุขให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความงดงามของศิลปวัฒนธรรมและเรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับของดีนราธิวาสต้องบอกว่าพรุ่งนี้นะอย่าลืมเนี้ยของดีเมืองนราของดีเมืองนราอย่าลืม12-21ไปเที่ยวกันแน่นะคะใครมีญาติพี่น้องเพื่อนๆก็ประชาสัมพันธ์กันเข้ามานะคะมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของเราครับขับเคลื่อนจังหวัดกระตุ้นเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเราให้มีความเจริญรุ่ง

จากกระป๋าอะไรอย่างเงี้ยหรือดิฉันก็จะแบบเป็นตกรุ่นไปอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบว่าต้องดูเวลาไว้นิดนึงเพราะเราต้องเหลือเวลาในการไปประสานมลายูให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดในนราธิวาสเพราะว่าเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมเนาะเราอยู่ร่วมกันในหลายเชื้อชาติศาสนาอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งอย่างที่บอกว่าการดำเนินรายการในพื้นที่ของเรานะคะเราไม่แยกเราไม่แบ่งแยกเราอยู่ร่วมกันนะคะเราเป็นลักษณะของการร่วมกันอยู่การร่วมกันอยู่อาศัยนะคะซึ่งต้องบอกว่าดังการทำงานภายใต้เหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันทำงานภายใต้ของกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดี๋ยวกระป๋ามาเนี่ยกระป๋าเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียง912เราจะอยู่ร่วมกันเราทำงานร่วมกันได้นะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้เห็นว่าการทำงานทุกอย่างนะคะมันเป็นใจรักหนึ่งใจรักในการจัดรายการแล้วก็สองมันเป็นการสืบสารต้องบอกว่าสืบสารการทำงานภาครัฐการสืบสารการดำรงอยู่ของคนไทยอ่ะเนาะอันนี้ก็เลยอยากจะพูดคุยเดี๋ยวก็คงอาจจะต้องขอเดี๋ยวคงต้องขอลานั่นแหละเอาข่าวสุดท้ายนิดนึงอันนี้เป็นเรื่องราวของผู้ว่านราธิวาสร่วมงานการกุศลระดมทุนซ่อมแซมมัสยิดให้แล้วเสร็จนะคะเมื่อวันที่5กันยายน2569ค่ะณบริเวณการจัดงานมัสยิดมันเนียะยานิงหมู่3ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสค่ะนายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสท่านจะไปร่วมงานการกุศลเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนสำหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงมัสยิดในพื้นที่ให้แล้วเสร็จค่ะโดยมีนายอำเภอเจาะไอร้องประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนาและประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันไม่ได้มีแต่เวลาเรานำข่าวสารมาจะเห็นได้ว่าเรื่องข่าวสารแรกอาจจะเป็นข่าวสารเรื่องความแบบว่าโอเคมีการเสียชีวิตหรือมีการมอบเงินพระราชทานจากในหลวงอะไรเงี้ยต่อมาก็เป็นเรื่องราวของการสมโภชสารหลักเมืองเรื่องของกิจกรรมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่แล้วก็กิจกรรมประชาสัมพันธ์แล้วก็มาถึงเรื่องของกิจกรรมที่กำลังจะมีขึ้นการประชุมการพูดคุยในพื้นที่มีอะไรบ้างแล้วก็จบท้ายด้วยเรื่องราวดีๆในพื้นที่ก็มันเป็นสิ่งที่ดีๆที่คิดว่ารายการเล่าเรื่องเมืองนราควรนำมาพูดคุยให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามรับฟังกันนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีข่าวคราวอะไรดีๆมาเล่าสวนมาแต่อีกอย่างนึงเลยตอนนี้มันกำลังจะและจริงๆแล้วทั้งตลอดมาตั้งแต่ปีนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนต้องทราบว่ามันเป็นเอลนีโญมานะคะร้อนมากไฟไหม้ป่าก็มีร้อนมากแล้วก็หนาวมากเดี๋ยวจะดูว่าฝนจะมากไหมนะคะนี่ต้องเตรียมรับมือนิดนึงแต่ว่าก่อนหน้านี้ฝนตกที่สุไหงโกลกอ่ะตกมาแค่ไม่เท่าไหร่อ่ะน้ำท่วมแต่ว่ามันเป็นเหมือนทางน้ำผ่านมันไหลลงเร็วแต่มันก็ท่วมนิดนึงแต่ก็ท่วมไงฮะแต่ว่ามันไหลลงเร็วแต่ถึงยังไงก็ตามแต่ตอนนี้ท่านต้องเตรียมพร้อมรับมือนิดนึงนะคะเพราะว่าทางการน้ำท่วมในพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกปรากฏการณ์เอลนีโญเราไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยแค่ไหนตอนนี้เตรียมเอาไว้ก่อนความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์อุทกภัยนะคะก็แผนในการรับมือเนี่ยท่านอาจจะนึกไม่ออกเนี่ยท่านเข้าไปที่TikTok TikTok ของสำนักงานประชาสัมพันธ์นรา PRD NARA แล้วก็ PRD แล้วก็ double E 2ตัวเป็นเพจมันเป็นนราไม่ใช่เพจมันเป็น TikTok ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราที่ว่าดิฉันผลิตเอาไว้มันเป็นแนวทางการเตรียมตัวรับมือกับน้ำท่วมรับมือน้ำท่วมอย่างเช่นถุงฉุกเฉินที่เราควรมีอยู่ในมือณขณะเกิดน้ำท่วมท่านเตรียมไว้ได้เลยว่าท่านควรมีอะไรในมือตอนเกิดน้ำท่วมนะคะก็เตรียมไว้นิดนึงเนาะอันนี้ก็เตรียมรับมือน้ำท่วมนิดนึงอันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกแหละพอเกิดน้ำท่วมเราไม่รู้ว่าท่านจะมีเวลาหรือท่านจะมีโอกาสได้ติดตามสื่อโซเชียลไหมนะคะตอนนี้ก็รับมือกันไว้นิดนึงละกันนะคะโอเควันนี้ดิฉันคงต้องขออนุญาตคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปเก็บเพียงเท่านี้ดีสักครู่พบกับกระป๋านะคะมาแปลข่าวสารต่างๆเป็นภาษามลายูแล้วไปภาษา

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะวุฒิสภาเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังสภาผู้แทนราษฎรผ่านความเห็นชอบวาระ3แล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรกุฏฐเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยน
3: นายหลวงคะหนูสัญญาว่าหนูจะตั้งใจเรียนจบหนูจะกลับมาพัฒนาบ้านของหนู

0: ื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:12 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบตค่ะ
2: ลดการพึ่งพาจากรัฐโดยบูรณาการหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เพื่อลดความซ้ำซ้อนของภารกิจและงบประมาณของ

0: นก็ไม่แน่ใจนะคะว่า
1: ให้ขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอบต.ดำเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุสอบต.

ค่ะสวัสดีและขอต้อนรับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงตรงนี้มิวพลอยขอเมาส์มาแล้วค่ะชั่วโมงนี้น้องมิวติดภารกิจกันด้วยนะคะขออนุญาตฉายเดี่ยวกันก่อนนะคะโดยดีเจพลอยในชั่วโมงแรกกับมิวพลอยขอเมาส์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะแน่นอนค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารติดตามกันได้นะคะในส่วนของมิวพลอยขอเมาส์นะคะทุกวันอังคารและวันศุกร์ช่วงเวลา9 นาฬิกาโดยประมาณแบบนี้เลยจนไปถึง11 นาฬิกาด้วยการอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารรอบรั้วรอบบ้านสอบตของเราค่ะก็พลอยมารายงานตัวกันแล้วและที่สำคัญค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับการติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุสอบตของเรานะคะ FM 95.5 เมกะเฮิรตซ์รวมไปถึงเรายังมี12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ด้วยแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะอยากจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารการอยากจะฟังเพลงไหนสามารถที่จะขอได้คอมเมนต์ได้และที่สำคัญไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ในพื้นที่ไหนค่ะคุณจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราอย่างแน่นอนนะคะหลากหลายช่องทางในการติดตามกันค่ะอย่างช่องทางตอนนี้แน่นอนทางสถานีวิทยุสพ.ของเราแล้วก็รวมไปถึงวิทยุเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และที่สำคัญคุณผู้ฟังก็ยังสามารถที่จะรับฟังทางออนไลน์กับเราได้อีกด้วยนะคะในส่วนของ www.smpeg.go.th ด้วยสะดวกช่องทางไหนก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เลยและที่สำคัญคุณผู้ฟังคะในขณะนี้เราทำการไลฟ์สดกันด้วยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามารับชมกันได้เลยนะคะทางเพจข่าวสอบต.ของเรานั่นเองวันนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไม่เพียงแต่รอบรั้วรอบบ้านสอบต.ข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ข่าวสารที่น่าสนใจข่าวสารที่เป็นที่ให้ความสนใจกันเราก็จะนำมาเมาท์มอยนำมาพูดคุยกันด้วยรวมไปถึงคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่พลอยบอกนะคะว่าสามารถที่จะส่งต่อเพลงพิเศษให้กับคนพิเศษของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นทาง0732747111นะคะหรือใครที่รับชมไลฟ์สดกันอยู่ก็คอมเมนต์มากันได้ส่งต่อเพลงพิเศษส่งความรู้สึกดีๆส่งกำลังใจดีๆให้แก่กันแล้วก็มีเรื่องน่าแสดงความยินดีด้วยนะคะบอกเลยว่าสอบตของเราไปคว้ารางวัลมาล่าสุดขออนุญาตปรบมือค่ะแน่นอนนะคะว่าสอบตของเราค่ะคว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ค่ะสาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้นั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้รับการเชิดชูเกียรตินะคะในเวทีระดับประเทศกับการเข้ารับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้นั่นเองค่ะโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสอบต.ค่ะพร้อมด้วยนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอบต.ที่สำคัญนะคะยังเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับมอบรางวัลจากนายปกรณ์นินประภัทรรองนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นประธานในพิธีครั้งนี้โดยครั้งนี้ค่ะการรับมอบรางวัลนะคะเกิดขึ้นที่ห้องรอยัลจูบิลีบอลลูนอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการจัดงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569ค่ะจัดขึ้นนะคะโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เราเรียกกันว่ากพ.ร.ค่ะภายใต้ในส่วนของแนวคิด Change for Better Future เปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าค่ะเพื่อเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จนั่นเองและก็มีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวงนะคะโดยปี2569ก็มีหน่วยงานที่ส่งผลงานนะคะขอรับรางวัลรวมแล้ว 2,030 ผลงานด้วยกันและมีผลงานที่ได้รับรางวัลนะคะจำนวน250ผล
ลงานด้วยกันส่วนผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ของสอบต.นะคะก็ได้สะท้อนให้เห็นแล้วค่ะถึงการยกระดับภาครัฐที่มุ่งสร้างผลลัพธ์และคุณค่าที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนโดยมีการมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางเพื่อจะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะให้ได้สามารถเข้าถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการมอบรางวัลเลิศรัฐนะคะต้องบอกเลยว่านับว่าเป็นเรียกได้ว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของการพัฒนาระบบราชการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐค่ะในการพัฒนาการให้บริการซึ่งแน่นอนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะความสำเร็จสอบต.ในครั้งนี้สอดคล้องกับทิศทางของภาครัฐค่ะที่กำลังเปลี่ยนจากเน้นกระบวนการทำงานไปสู่ภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผลลัพธ์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชนนั่นเองและนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าค่ะพร้อมกับสร้างการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเองเรียกได้ว่าเป็นความยินดีนะคะของพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสำหรับรางวัลในครั้งนี้ที่สอบต.ได้คว้ามานั่นเองค่ะเราได้พูดถึงกันก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ทางรักษาการล่าสุดนะคะก็ได้เข้าไปดูไปเยี่ยมรับฟังปัญหารับฟังความต้องการรวมไปถึงในเรื่องของสถิติค่ะว่ามีการซ่อมแซมจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ปัญหาเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เราก็เคยมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ว่าที่ผ่านมาตอนที่ยังไม่มีศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์นี้ค่ะแน่นอนว่าอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์พิเศษเฉพาะเลยนะคะก็มีการชำรุดบ้างไม่รู้จะไปซ่อมที่ไหนมีบางท่านได้มอบมาได้รับมานะคะแต่พอราเสียหายชำรุดอะค่ะก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมที่ไหนจะซื้อใหม่ก็ราคาแพงอีกเพราะฉะนั้นค่ะศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ที่สำคัญมากที่จะให้บริการนะคะกับพี่น้องกลุ่มเปราะบางกับพี่น้องนะคะที่มีความพิการนะคะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้ซ่อมในเรื่องของอุปกรณ์นั่นเองกับศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ค่ะ

ทิ้งกันไม่ได้หรอกนะคะบอกเลยว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกเวลาที่แบบว่าในเรื่องของการที่จะใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งคุณผู้ฟังคะถึงแม้ว่าบางทีอ่ะมีความรู้สึกว่าเอ้ยต้องทนกันไม่ได้แน่หรือยังไงสุดท้ายก็คือทิ้งกันไม่ได้หรอกอ่ะเจอบางคนอาจจะกังวลนะคะเหมือนเมื่อกี้ดับเนื้อเพลงเนาะกังวลว่าพาเธอมาจะทำให้เธอลำบากจะต้องมากัดก้อนเกลือกินหรือเปล่าแต่ในมุมนึงฝ่ายหญิงบอกว่าอ่ะกัดก้อนเกลือกินก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฉันมีความสุขและก็เชื่อว่าใครที่กำลังเจออุปสรรคหรือมรสุมชีวิตตอนนี้คุณผู้ฟังคะเราสามารถที่จะผ่านไปได้อย่างแน่นอนแต่บางคนบอกเลยว่าการที่ไม่ทิ้งกันเป็นกำลังใจให้กันอยู่เป็นคู่กันนะคะและที่สำคัญคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราจะเห็นว่าใครรักเราที่สุดก็ตอนที่เราเจ็บป่วยหรือตอนที่เราลำบากนะคะนี่คือบททดสอบของจริงเลยเราสามารถที่จะเรียกได้ว่าดูกันได้นะคะก็ดูว่าใครรักเราจริงดูตอนที่เราเจ็บป่วยนะคะดูตอนที่เราลำบากแน่นอนค่ะตอนที่เราสุขสบายตอนที่แบบว่าเรามีนู่นนี่นั่นนะคะบางทีเราอาจจะมีเพื่อนเยอะก็ได้แต่เพื่อนแท้หรือคู่แท้ดูกันตอนลำบากนั่นเองหนึ่งเพลงนี้ส่งต่อเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยสำหรับชั่วโมงตรงนี้ในส่วนของรายการเช้านี้ที่สอบตในช่วงของหมิวพลอยขอเมานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าเมื่อสักครู่เราพูดกันไปถึงในเรื่องของการคว้ารางวัลเลิศรัฐกันแล้วนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะต้องบอกเลยว่าทางสมช.ร่วมกับสอบต.นะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขามีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นเสนอปัญหาแนวทางการพัฒนานะคะในส่วนของพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานั่นเองซึ่งทางคณะผู้แทนสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมกับผู้แทนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่หมู่บ้านเหมืองลาบูอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อที่จะศึกษาและติดตามความเป็นอยู่ของประชาชนการระดมความคิดเห็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะความต้องการเพื่อที่จะพัฒนาชุมชนนั่นเองภายหลังจากการระดมความคิดเห็นค่ะมีการตรวจพบนะคะเรียกว่าตรวจพบเลยเรียกว่าเราพบว่าประชาชนในพื้นที่ค่ะต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาค่ะกรณีน้ำไม่เพียงพอรวมไปถึงการติดตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์ซึ่งยังไม่ครอบคลุมในพื้นที่ภายในชุมชนที่นี่นะคะพร้อมทั้งต้องการในเรื่องของเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินซึ่งปัจจุบันค่ะชุมชนก็อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาตินอกจากนี้นะคะชาวบ้านก็ขอให้สอบต.สนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาค่ะเพื่อให้ชุมชนมีกิจกรรมสันทนาการด้วยแล้วก็นอกจากนี้นะคะคณะก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านเนียงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาเพื่อที่จะประชุมประชาคมร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและผู้แทนประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านเนียงนะคะโดยพูดคุยและก็แลกเปลี่ยนปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนซึ่งแน่นอนค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเสนอกันให้แก้ไขในเรื่องของปัญหายาเสพติดปัญหาอุทกภัยการศึกษาในเรื่องของกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้สูงอายุด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางพี่น้องประชาชนได้เสนอมานะคะส่วนทางด้านผู้แทนสมช.ก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนค่ะซึ่งจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขโดยสมช.นะคะจะเก็บรวบรวมปัญหาความต้องการในการลงพื้นที่ศึกษาในจังหวัดยะลาครั้งนี้เพื่อที่จะไปวิเคราะห์การจัดทำข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนค่ะเพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปนั่นเองแน่นอนนะคะว่าการที่จับเข่าคุยกันการจัดในเรื่องของเวทีระดมความคิดเห็นอันนี้สื่อเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นการที่ทำให้พี่น้องประชาชนได้เสนอปัญหาทางรัฐเองก็ได้หาแนวทางในการที่จะพัฒนาในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนและนี่ก็คือการพูดคุยกันระหว่างสมช.จัดขึ้นนะคะสมช.จับมือกันร่วมกันกับสอบต.แล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะเปิดเวทีระดมความคิดเห็นนั่นเองในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและก็ที่สำคัญเรื่องที่เร่งด่วนที่สุดที่เราจะเร่งแก้ไขปัญหาให้นั่นคือในเรื่องของที่ดินการขาดแคลนน้ำแล้วก็ในเรื่องของปัญหายาเสพติดนั่นเองส่วนคุณผู้ฟังคะใครที่อยาก
จะฝากเรื่องราวนะคะฝากข้อมูลฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือจะเสนอในเรื่องของความต้องการนะคะใดๆต่างๆสามารถแจ้งมาได้นะคะไม่ว่าจะเป็น1880หรือใครอยากจะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในชั่วโมงตรงนี้ค่ะ0732747111ก็ได้นะคะพลอยยินดีที่จะเป็นสื่อในการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบกันส่วน1880ของเราแน่นอนเลยหมายเลขนี้ถ้าจะไม่พูดถึงไปได้สายด่วนอุ่นใจนั่นเองค่ะ1880คิดอะไรไม่ออกโทรหาเราทำไมบอกว่าคิดอะไรไม่ออกโทรหาเราเวลาที่เราประสบปัญหาหรือเราเจอเหตุค่ะบางทีเรานึกไม่ออกจริงๆว่าจะหาทางแก้ยังไงจะติดต่อใครอะไรยังไงดีเพราะฉะนั้น1880สายด่วนอุ่นใจของสอบต.นะคะจะได้โทรฟรีกันได้ตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะโทรมาได้เลยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นการร้องเรียนร้องทุกข์การขอข้อมูลขอคำปรึกษาต่างๆนะคะก็สามารถโทรมาได้ในส่วนของ1880สายด่วนอุ่นใจสอบต.ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะ

ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะคะส่งต่อเพลงนี้ให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังติดตามรับฟังในส่วนของรายการเช้านี้ที่สปต.นะคะในช่วงของมิวพลอยขอเมานั่นเองก็เป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะส่งต่อกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ในส่วนของมิวพลอยขอเมาของเรานั่นเองเรียกได้ว่าในทุกอารมณ์ในทุกความรู้สึกนะคะเราก็จะอยู่ดูแลอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของมิวพลอยคอเมาหลากหลายวันนี้บอกเลยว่าอาจจะเมาคนเดียวนะคะแต่ว่าอย่าปล่อยให้เราเหงาการพลอยเองก็จะไม่ปล่อยให้คุณผู้ฟังเหงาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะอยากฟังเพลงไหนหรือว่าอยากจะฝากเรื่องราวฝากข่าวประชาสัมพันธ์ก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเราได้ในช่วงวงตรงนี้ค่ะ03-274-711หรือจะคอมเมนต์มาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของทางเพจข่าวสอบต.ของเราคอมเมนต์ร่วมพูดคุยร่วมรับชมไลฟ์สดกับเราได้เลยนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็พอต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงเวลาแบบนี้หลายคนรู้สึกว่ามันเหงามันเศร้าหรือใครที่กำลังประสบปัญหาเหมือนเมื่อสักครู่พอเขาพูดไปแล้วนะคะว่าในแต่ละวันอาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆเรื่องราวที่มันทำให้บั่นทอนเราจังเลยหรือเรากำลังรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตตอนนี้เราเจอมรสุมทำไมมันผ่านไปยากเหลือเกินเดี๋ยวต้องผ่านไปให้ได้ค่ะเป็นกำลังใจให้และเมื่อผ่านไปได้เรามองย้อนกลับมาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยปัญหามันก็เล็กแค่นี้เองและฉันก็แข็งแรงจังฉันเข้มแข็งมากที่สามารถผ่านมันมาได้นะคะ

อีกหนึ่งเพลงที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงตรงนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดกันไปถึงในส่วนของในเรื่องที่สปต.ได้รับรางวัลเลิศรัฐนะคะหรือแม้แต่ในส่วนของการเปิดเวทีประชุมนะคะเวทีประชาชนเนาะได้พูดคุยกันในพื้นที่ของอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะทีนี้ทางนี้ทางนั้นมีต่อกันอีกหนึ่งเรื่องที่พลอยจะนำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่เกิดขึ้นในส่วนของพื้นที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะซึ่งที่โรงแรมหันษาเจวีหัดใหญ่จังหวัดสงขลานะคะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราค่ะได้ร่วมกันกับสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเวทีนะคะสัมมนารวมพลังการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะได้ร่วมกันสะท้อนปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากพื้นที่โดยเริ่มต้นครั้งแรกในจังหวัดสงขลานะคะมุ่งนำความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนไปสู่การกำหนดแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์บริบทของพื้นที่ค่ะรวมไปถึงการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจและสันติสุขซึ่งทางด้านดร.ขดรีบินเซ่นนะคะประธานสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นประธานในการเปิดเวทีในครั้งนี้ค่ะพร้อมด้วยนายคอเลสเจ๊แหวผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมผู้แทนชุมชนผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นภาคประชาชนนะคะก็รวมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ในครั้งนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าการจัดเวทีครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นภายใต้การส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสอบต.ของเราค่ะก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับการสร้างพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกศาสนาและทุกวัฒนธรรมได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันค่ะรวมไปถึงการสะท้อนปัญหาการแลกเปลี่ยนมุมมองการร่วมกันกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของแต่ละชุมชนโดยในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีความหลากหลายด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านศาสนาอัตลักษณ์วิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งขณะเดียวกันเราก็จะมีปัจจัยด้านความเปราะบางในสถานการณ์ความพื้นในสถานการณ์ในพื้นที่ของเราค่ะอย่างในเรื่องของความเชื่อมั่นความปลอดภัยหรือแม้แต่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะการที่จะแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ที่จะยั่งยืนก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนจากทุกหน่วยงานโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่ะเป็นผู้ที่จะร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาตนเองซึ่งแน่นอนว่าการสัมมนาครั้งนี้จึงมุ่งในเรื่องของการสร้างความเข้าใจลดช่องว่างและความหวาดระแวงระหว่างประชาชนกับภาครัฐค่ะผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมที่เปิดกว้างโดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น2ช่วงสำคัญนะคะได้แก่การเปิดเวทีระดมความคิดเห็นการรับฟังปัญหาความต้องการข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมทุกภาคส่วนและการนำข้อมูลที่ได้มานะคะมาร่วมกันสังเคราะห์การออกแบบทางในเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันในมิติศาสนาสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้ข้อคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนเนี่ยค่ะสามารถที่จะใช้เป็นข้อมูลประกอบกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าสอบต.เองก็ร่วมกันกับทางสภาที่ปรึกษามีการกำหนดจัดเวทีในเรื่องของการพูดคุยในครั้งนี้ในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลานราธิวาสสงขลาและสตูลค่ะโดยจะเริ่มกันตั้งแต่วันที่10ที่ผ่านมานะคะถึงวันที่15กันยายนเพื่อให้พี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่ค่ะเขาจะได้มีโอกาสในการที่จะสะท้อนมุมมองและร่วมเสนอแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองโดยเชื่อนะคะว่าการรับฟังเสียงจากพื้นที่การเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นเนี่ยคือรากฐานสำคัญของการสร้างความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนรวมไปถึงเป็นพลังสำคัญในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งค่ะให้มีการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายได้อย่างเคารพและก็มีความเข้าใจซึ่งกันและกันอันนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะร่วมกันพูดคุยโดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดเวทีรับฟังปัญหาจากพี่น้องในพื้นที่ที่สำคัญเราเปิดโอกาสให้ทั้งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่ได้บอกไปเมื่อสักครู่ด้วยเลยนะคะ9 นาฬิกากับ 54 นาทีกันแล้วด้วยคุณผู้ฟังค่ะ
กลางชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างไวมากต้องบอกเลยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเดี๋ยวพลอยจะทิ้งท้ายคุณผู้ฟังกันไปกับหนึ่งเพลงเพราะและเราก็จะไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพแล้วก็ข่าวจากอวชทค่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ชั่วโมงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวมาเจอกันต่อในชั่วโมงที่2ค่ะ

การภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ค่ะโดยมีนายชนะทันแสงพุ่มรองเลขาธิการสอบต.รักษาการแทนเลขาธิการสอบต.นะคะพร้อมด้วยนางสาวนิชาภาหมื่นไกรผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษสอบต.ค่ะซึ่งก็จะเป็นผู้แทนหน่วยงานขึ้นรับมอบรางวัลจากนายประกรณ์นินประภัสรองนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีนะคะซึ่งการรับมอบรางวัลนี้รับกันที่ห้องรอยัลจูบิลี่บอลลูมอาคาร Challenger Impact เมืองของธานีนั่นเองค่ะโดยการจัดงานเสวนาวิชาการและพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการนะคะภายใต้แนวคิด Change for a Better Future เปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะคะเพื่อที่จะเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่จะมอบให้กับหน่วยงานที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการจนประสบความสำเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐนะคะโดยปี2569ก็จะมีจำนวนหน่วยงานค่ะที่ส่งผลงานเข้าสมัครขอรับรางวัลจำนวน 2,030 ผลงานด้วยกันและมีผลงานที่ได้รับรางวัล250ผลงานนะคะส่วนผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ของสอบต.ก็จะสะท้อนให้เห็นถึงการยกระดับภาครัฐที่มุ่งสร้างผลลัพธ์และคุณค่าที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนนะคะโดยมุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเปราะบางค่ะเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ได้สามารถเข้าถึงบริการด้านกายอุปกรณ์ได้อย่างครอบคลุมรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยส่วนในเรื่องของการมอบรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้ค่ะนับเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยของการพัฒนาระบบราชการที่จะสะท้อนให้เห็นนะคะถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐค่ะในการพัฒนาการให้บริการซึ่งความสำเร็จของสอบต.ในครั้งนี้ก็จะสอดคล้องนะคะกับทิศทางของภาครัฐที่กำลังเปลี่ยนจากการเน้นกระบวนการทำงานไปสู่ภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและผลลัพธ์ค่ะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนและนับเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าพร้อมกับการสร้างการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืนนั่นเองขอปรบมืออีกครั้งแสดงความยินดีนะคะกับสอบตองเราที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในครั้งนี้และก็ที่สำคัญบอกเลยว่ารางวัลนี้ไม่ใช่เพียงของสอบตอย่างเดียวเป็นรางวัลของพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพี่น้องในส่วนของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราและที่สำคัญค่ะพี่น้องนะคะกลุ่มเปราะบางกันด้วยและที่สำคัญอย่างที่บอกล่าสุดเองทางรักษาการก็ได้ลงไปเยี่ยมนะคะในส่วนของศูนย์ซ่อมกายอุปกรณ์ในครั้งนี้เพื่อรับฟังปัญหารับฟังความต้องการนะคะของผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างที่พลอยบอกศูนย์นี้มีประโยชน์มากๆก่อนหน้านี้ผู้พิการก็มีในเรื่องของอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือตัวเองนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของเรียกได้ว่ายังไงนะคะการชำรุดแต่ว่าไม่รู้ว่าจะไปซ่อมอย่างไรซื้อมาก็ราคาแพงหรือบางท่านอาจจะได้รับบริจาคมาพอชำรุดต่อไม่สามารถใช้งานได้ลำบากละในการใช้ชีวิตแล้วก็จะไปซื้อต่อก็อาจจะไม่มีในเรื่องของทุนในครั้งนี้เพราะฉะนั้นค่ะศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ตอบโจทย์มากๆเลยสำหรับพี่น้องกลุ่มเปราะบางพี่น้องผู้พิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ได้ซ่อมให้ได้บำรุงรักษาในส่วนของอุปกรณ์กายอุปกรณ์นะคะของทางพี่น้องนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2นี้บอกเลยว่าเราพูดคุยกันนะคะแล้วก็รวมไปถึง12คลื่นความถี่ที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันในชั่วโมงตรงนี้ด้วยนะคะในส่วนของมิวพลอยขอเมาส์นั่นเองคุณผู้ฟังสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดตามรับฟังกันได้เลยนะคะเรียกได้ว่าช่องทางวิทยุเนี่ยฟังได้ถึง5จังหวัดด้วยกันเลยและที่สำคัญยังมีการรับฟังผ่านทางออนไลน์ด้วยคุณผู้ฟังฟังกันได้นะคะทาง www.sbpac.go.th นั่นเองค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนนะคะเพียงแค่คุณมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณก็จะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราค่ะ

ังนะคะเส้นบางๆที่ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงตรงนี้กับมิวพลอยขอเมานั่นเองสวัสดีนะคะต้องขออภัยพี่เจือกันด้วยเนี่ยค่ะก็แนะนำกันเข้ามาพูดคุยกันเข้ามาบอกว่าชัดเจนมากดูจากถ้ำตลอดเขาแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ทักทายในส่วนของพี่ไมลิงด้วยขอเพลงผู้หญิงชุดขาวไม่แน่ใจว่ายังอยู่กันหรือเปล่านะคะและบอกว่าที่อำเภอโคกโพฝนตกค่ะวันนี้รอดตัวไปไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ที่อื่นๆฝนตกกันบ้างหรือเปล่าเมามอยอัปเดตกันได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างที่ไหนฝนตกชุ่มฉ่ำกันบ้างแต่ว่าในส่วนของสบต.ตอนนี้ยังไม่ตกนะจ๊ะที่ไหนตกกันบ้างจ๊ะโคกโพเขาถึงทางโคกโพนี้เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะและที่สำคัญคุณผู้ฟังบอกเลยว่าชั่วโมงนี้เนี่ยนอกจากข้อมูลข่าวสารละพอยังมีเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันแบบต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ส่งต่อเพลงเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังเราฟังเพลงช้ากันไปหลายเพลงแล้วขออนุญาตส่งต่ออีกหนึ่งเพลงสนุกๆกันแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารกันต่อค่ะ

หนึ่งเพลงนี้ปรับอารมณ์กันหลังจากที่จะฟังเพลงเศร้ากันมาเยอะแล้วไม่แน่ใจพี่เมย์ลิงยังอยู่หรือเปล่าทักทายคุณสุกิฟฟี่กันด้วยนะคะชั่วโมงตรงนี้มิวพลอยขอเมาส์พร้อมอัปเดตส่งต่อข้อมูลให้กับคุณผู้ฟังกันอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะคะรวมไปถึงฟังเพลงเพราะๆกันในช่วงเวลาดีๆแบบนี้คุณผู้ฟังเองอยากฟังเพลงไหนก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะบางเพลงพอจะก็จะขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชันคอฟเวอร์กันด้วยเนื่องจากว่าเราทำการไลฟ์สดกันด้วยนะคะมาฟังเรื่องราวข่าวสารที่บอกเลยว่าเกิดขึ้นในพื้นที่ของประเทศซาอุดิอาระเบียกันบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีๆมากๆต้องบอกเลยนะคะว่าทางสอบตอของเราเนี่ยค่ะก็มีการไปเยี่ยมชุมชนคนไทยในมักกะนะคะเพื่อที่จะรับฟังผลกระทบการพัฒนาเมืองพร้อมกับต่อยอดศักยภาพคนไทยกลับสู่บ้านเกิดนั่นเองคุณผู้ฟังค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าทางคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะก็มีการลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนชุมชนแล้วก็ครอบครัวไทยในเมืองมักกะนะคะประเทศซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะเพื่อที่จะรับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะจากคนไทยที่พักอาศัยและประกอบอาชีพในพื้นที่ค่ะพร้อมกับหารือแนวทางการดูแลและเชื่อมโยงความร่วมมือนะคะระหว่างคนไทยในซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทยนั่นเองซึ่งการพบปะครั้งนี้ค่ะทางด้านผู้นำชุมชนก็ได้มีการสะท้อนถึงสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ย่านการค้าของทางการซาอุดิอาระเบียนั่นเองซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมของชุมชนไทยในบางส่วนนะคะอาจจะได้รับผลกระทบคนไทยที่เดินทางมาประกอบอาชีพพักอาศัยในเมืองมักกะบางส่วนจำเป็นค่ะต้องย้ายกลับภูมิลำเนาในประเทศไทยซึ่งทางผู้นำชุมชนนะคะก็มีการเสนอให้ทางสอบต.ค่ะมีการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนไทยที่เดินทางกลับประเทศสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงโดยเฉพาะการนำความรู้ความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของทางซาอุดิอาระเบียรวมถึงทักษะด้านภาษาอาหรับซึ่งก็เป็นจุดแข็งของคนกลุ่มนี้เพื่อที่จะมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีข้อเสนอค่ะให้จัดทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมระหว่างคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับพี่น้องเยาวชนไทยกับชาวน้องๆเยาวชนไทยนะคะที่ยังพำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียค่ะเพื่อเป็นการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นการเชื่อมโยงประสบการณ์และที่สำคัญนะคะยังเป็นเรียกได้ว่าเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมรวมไปถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยทั้งสองอีกด้วยนะคะ เป็นเยาวชนทั้งสองพื้นที่เลยทั้งที่เป็นไทยเองที่มาจาก3จังหวัดหรือที่เป็นคนไทยในพื้นที่ต่างๆที่มาอยู่มารวมกันที่เมืองมักกะแห่งนี้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็อุ่นใจนะคะแทนคนไทยที่แบบว่ามีทางผู้บริหารทางสบต.นะคะที่ไปเยี่ยมเยียนกันเรารู้สึกอุ่นใจนะคะเมื่อมีคนไทยมาเยี่ยมกันและที่สำคัญนอกเหนือจากในเรื่องนี้ค่ะทางสบต.ของเราไปที่ซาอุดิอาระเบียเขายังมีการเดินหน้าไปคุยกันในเรื่องของการศึกษากันด้วยแต่ว่าพอขออนุญาตพักสักครู่เดียวแล้วเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของการที่สอบต.อะค่ะไปพูดคุยในเรื่องของการสานพลังการศึกษาไทยแล้วก็ทางซาอุดิอาระเบียนะคะและแน่นอนว่าการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับเยาวชนกับนักศึกษาในพื้นที่ประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียอย่างแน่นอนค่ะ

พราะพี่รักจริงนั่นเองนะคะบอกเลยว่าพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูมารักพี่เองพี่ก็อยู่ของพี่เฉยๆหนูก็มาชอบพี่เองนะคะหนึ่งเพลงนี้บอกเลยว่าเป็นที่แบบพูดคุยกันมากเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางโซเชียลในหลายๆช่องทางด้วยกันนะคะบอกเลยว่าไม่มีใครไม่คุ้นหูแล้วก็ไม่เคยได้ยินกับเพลงนี้อย่างแน่นอนเรียกได้ว่าล่าสุดนะคะทางศิลปินแล้วก็ทางค่ายเนี่ยเขาได้บอกเราด้วยว่าในกรณีนี้เนี่ยอนุญาตให้ลำไปร้องคัฟเวอร์ได้แต่ว่าในร้องในเรื่องของการ

พลอยได้ข่าวมาจากในส่วนของทางค่ายทางศิลปินกันด้วยนะคะที่เขามีการอัปเดตกันนะคะในส่วนของคุณ1 BK Band นั่นเองนะคะยังไงก็ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยก็แล้วกันค่ะมาถึงเรื่องราวของเรากันบ้างดีกว่านะคะในส่วนของทั้งนี้ทางที่สอบตของเราค่ะเดินหน้าสานพลังการศึกษาไทยสาอุหารือกันนะคะในการที่จะขยายโอกาสนะคะพร้อมกับในเรื่องของเชื่อมเครือข่ายผ่าน OIC นั่นเองค่ะไปกันที่เมืองเจดดาประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะคณะผู้บริหารรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะพร้อมด้วยผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดและสถานกงสุลใหญ่เดินทางนะคะเข้าพบรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาซิดณสำนักงานอธิการบดีค่ะเพื่อที่จะหารือกันในเรื่องของแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการในสาขาต่างๆระหว่างไทยแล้วก็ทางราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียนั่นเองค่ะซึ่งในการหารือทั้งนี้นะคะทางรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ได้ต้อนรับคณะสอบตของเราอย่างอบอุ่นเลยค่ะพร้อมแสดงความยินดีต่อการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาของไทยในอนาคตนะคะพร้อมที่จะสนับสนุนและก็ให้มีการหารือในรายละเอียดด้วยจากนั้นทางคณะค่ะก็ได้ไปพบปะนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยคิงอับดุลลาซิดเพื่อที่จะติดตามนะคะในเรื่องของความเป็นอยู่รับฟังความคิดเห็นแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาค่ะรวมไปถึงแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและซาอุดิอาระเบียเพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษานะคะสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนในอนาคตนั่นเองซึ่งตอนบ่ายค่ะก็มีทางสวตเองแล้วก็ผู้แทนทางสถานเอกอัครราชทูตนะคะณกรุงริยาดสถานกงสุลใหญ่เมืองเจดดาก็เข้าพบผู้บริหารสำนักงานองค์การความร่วมมืออิสลามนะคะขออภัยค่ะ OIC เพื่อหารือแนวทางในการที่จะกระชับความสัมพันธ์การขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเยาวชนไทยค่ะโดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านอิสลามิกนะคะหรือเวทีเยาวชนความร่วมมืออิสลามซึ่งทั้งนี้ค่ะเพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายกับเยาวชนจากประเทศต่างๆและพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำพร้อมส่งเสริมแนวคิดนะคะการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยแล้วก็ประชาคมโลกด้วยถือเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะเรียกเลยว่าการที่ทางสบต.ไปในครั้งนี้เนี่ยได้ครบเลยได้การพูดคุยหารือความร่วมมือการที่จะเดินหน้าสานพลังการศึกษาหรือแม้แต่ในเรื่องของการเยี่ยมชุมชนไทยเมื่อสักครู่รับฟังปัญหาความต้องการของพี่น้องประชาชนไทยที่อยู่ที่มักกะที่ซาอุดิอาระเบียนั่นเองก็เรียกได้ว่าสบต.ของเราดูแลครบทุกด้านในทุกมิติเลยนะคะและก็ดูแลในทุกๆศาสนาทุกๆกิจกรรมด้วยนั่นเองค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังค่ะชั่วโมงตรงนี้เราอยู่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารการส่งต่อเพลงพอๆให้กับคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะ

อลิกาทรายก็คงจะมาลายไปสูญหายไปนะคะหนึ่งเพลงนี้ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังเช่นเดียวกันซึ่งออริจินัลก็บอกเลยว่าเป็นในส่วนของโบกี้ไลออนแล้วก็โซอี้ภูวศิษฐ์หนึ่งเพลงนี้น่ารักมากเพราะมากบอกเลยค่ะต่อกันอีกสักหนึ่งเพลงนะคะคุณผู้ฟังค่ะก่อนเราจะมาพูดคุยกันในช่วงท้าย

0: ครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะ10นาฬิกากับ53นาทีกันแล้วด้วยขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับฟังกันในชั่วโมงตรงนี้บอกเลยว่าส่งต่อเพลงเพราะต่อเนื่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยสำหรับชั่วโมงตรงนี้ส่งต่อกำลังใจให้กันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามรับฟังขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทั้ง12คลื่นความถี่นะคะที่ร่วมรับสัญญาณออกอากาศกันในชั่วโมงตรงนี้วันนี้หมดเวลาของพลอยแล้วคุณผู้ฟังค่ะจะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ลากันไปแล้วและบอกเลยนะคะว่าวันอังคารหน้าเรามีแขกคนพิเศษที่จะมาร่วมพูดคุยกันด้วยในมิวพลอยขอเมาส์วันนี้ลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: ลูกค้าไหมว่าทีมเดี๋ยวก็มี

0: FM 95.5 MHz
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:01 น.ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
3: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
4: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวและหัวหน้าแผนกเทคนิคนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งหัวหน้าสถานีท่านรองแล้วก็หัวหน้าแผนกทุกแผนกด้วยแล้วก็ขอบคุณในส่วนของเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง912นี่เป็นคำขอบคุณมาจากมิตรรักแฟนเพลงที่กำลังลงพื้นที่ลงในชุมชน912แล้วก็ในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยว่าฝากขอบคุณหัวหน้าสถานีด้วยนะคะป้าของได้ค่ะแล้วก็จะขอบคุณผ่านทางรายการคุณฟังเองก็จะได้ฟังด้วยว่าคำที่ฝากขอบคุณนะคะป้าก็หยิบยกมาฝากกันแล้วนะคะก็ขอบคุณที่ดูแลกันและกันมาโดยตลอด50กว่าปี56เข้าปีที่57แล้วนะอยู่ด้วยกันกับทางสถานีวิทยุ912เกิดขึ้นกับป้ายังไม่เกิดเลยสถานีวิทยุ912เกิดกับป้ายังไม่เกิดเลยนะคะก็ถือว่าในส่วนของการติดตามรับฟังเรามีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็เอ็นดูดูแลเราอย่างยาวเนื่องอย่างยาวนานเลยต่อเนื่องกันมาโดยตลอดสัปดาห์นี้คุยกันในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเดือนกันยายนมีงานของดีเมืองนารากับพระกฤษหยิบยกมาในส่วนของการติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวของงานของดีเมืองนาราในสัปดาห์แรกที่ผ่านมาคุยเรื่องราวของลองกองแล้วก็เนื่องจากว่าลองกองอ่ะหนึ่งในส่วนของชื่อคำว่าลองกองอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดนราธิวาสที่มีคำขวัญที่ว่าทักษิณราชตำหนักชนรักศาสนานราทัดเพลินตาปาโจตรึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2นะของอาปันนับเองว่าเป็นสัปดาห์ที่2กับคุยเรื่องราวของนกเขาชวาเนื่องจากว่าในกองงานของดีเมืองนราเรามีกองงานประชันเสียงนกเขาชวาเสียงชิงถ้วยพระราชทานนะคะของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะเราก็ได้ติดตามในส่วนของนกพันธุ์ดีเรื่องราวของการประชันเสียงเรื่องราวของงานซ้อมใหญ่ในวันพรุ่งนี้กับการติดตามรับฟังแล้วก็งานของเดียเมืองนราพรุ่งนี้เราจะได้ชื่นชมกับขบวนพาเหรดนี่ทางบกนะคะจากทั้ง13อำเภอแล้วก็จากส่วนของส่วนราชการต่างๆด้วยแล้วก็ภาครัฐภาคเอกชนพร้อมร่วมมือร่วมใจกันทางด้านของมูลนิธิต่างๆก็มาร่วมกับขบวนพาเหรดทางบกของงานของเดียเมืองนราแล้วก็จะเป็นช่วงการเปิดงานด้วยในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 นเปิดงานแต่ว่าเราจะเดินพาเหรดตั้งแต่เวลา 14:00 นเตรียมความพร้อมแล้วแต่ 10:00 นละมาสกุลบอก 10:00 นพร้อมแล้วนะพร้อมยังไงคือตั้งในส่วนของการตั้งขบวนแล้วก็เวลา 12:00 ดูแลแล้วเวลา 13:19 นเนี่ยตั้งขบวนเสร็จสรรเรียบร้อยเช็คในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมในการที่จะก้าวแรกในเวลา 14:00 นสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ได้รับเกียรติจากจังหวัดนราธิวาสนะคะหัวหน้าสถานีก็ให้เกียรติในการสนับสนุนรถประชาสัมพันธ์นอกจากนั้นก็ผู้สื่อข่าวร่วมด้วยช่วยกันในขบวนพาเหรดแล้วก็หัวหน้ายังก็ได้รับเกียรติในช่วงของการเปิดพิธีได้รับเกียรติเป็นท่านผู้มีเกียรติร่วมในพิธีเปิดของงานของดีเมืองนราก็จะเป็นโอกาสดีๆที่เราร่วมกันทำความดีไปพร้อมๆกันเมื่อวานนี้ค้างคาในเรื่องราวของการให้คะแนนการให้คะแนนนกค่ะการให้คะแนนนกเขาชวานี่การให้คะแนนนกเขาชวาให้คะแนนอย่างไรนะคะเราจะต้องติดตามทางด้านของคณะกรรมการว่ามีการให้คะแนนอย่างไรกันบ้างมีกติกาการแข่งขันนกเขาชวาจากสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาหยิบยกมากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเราส่งเสริมการทำความดีส่งเสริมอาชีพจากท่านด้วยกับป้าเองนะคะดิฉันสริป้ามลีเป็นผู้ดำเนินรายการมารายงานตัวกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทุกวันอังคารถึงวันศุกร์นะคะติดตามรับฟังได้มีการไลฟ์สดด้วย 11:00 นไปจนถึงเวลา 11:30 นกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินไปที่ร้านการเนียงปะปะโกกับป้าไลฟ์สดใช่ไหมใช่อากาศก็รับฟังด้วยเคาะใจมาด้วยเคาะใจว่าเป็นการทักกันนะอย่างนั้นเป็นต้นนะคะก็ถือเรื่องราวของการเราจะได้รู้จักกันผ่าน TikTok นะคะสร้างสัมพันธ์ที่ดีกระชับความ
ความสัมพันธ์กันอีกช่องทางนึงในการประชาสัมพันธ์ของทางสถานีวิทยุ912ค่ะวันนี้เจอกันก็ตรงกับวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม14ค่ำค่ะเดือน9ปีมะเมียวันนี้วันพระค่ะกับหยิบยกพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในใจความสำคัญที่ว่าการศึกษาเบื้องต้นที่เราพูดถึงคือการศึกษาในครอบครัวซึ่งเป็นช่วงสร้างบุคลิกสร้างชีวิตด้วยหลักๆแล้วเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันและพัฒนาการต่างๆเช่นการพูดการกินการเดินการแต่งตัวพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะการหยิบยกมาฝากกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินมาติดตามนะคะคุณฟังในส่วนของการให้คะแนนการให้คะแนนหรือว่าการตัดสินการแข่งขันนกเขาชวาเสียงจะตัดสินจากความไพเราะของเสียงร้องจำนวนครั้งที่ขันเรียกว่าดอกค่ะแล้วก็ความสม่ำเสมอตามกำหนดเวลาในแต่ละยกโดยอิงตามหลักเกณฑ์ของสมาคมนกเขาชวาเสียงแห่งประเทศไทยองค์ประกอบหลักๆในการให้คะแนนเสียงของนกเขาชวาคำหน้าเรียกว่าพยางค์แรกเสียงแรกที่นกเปล่งออกมาเช่นเสียงว้าวว้าวเขาสิ่งนี้ก็ไปทำเสียงกับพายเองนะจริงๆเราเคยได้ยินว่ากู้กู้กู้กู้กู้กู้เนี่ยเสียงแบบเลียงแบบเลียนแบบรำเรียกว่าอะไรรำเรียงเรียบเรียบเรียบเรียงอาจจะไม่เหมือนเสียงนกนะแต่กับว่าก็อย่างเช่นคำว่าอะไรนะว่าเสียงว้าวหรือว่าเสียงว่าวหรือว่าที่มีเสียงกังวานออกมาน่ะแล้วก็มีม้วนยาวแค่ไหนที่เราเคยได้ยินได้ฟังเบาๆกับว่าก็เลี้ยงนกตั้งแต่เด็กๆแต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรียนแบบเสียงยังไม่ได้อะแค่จำแค่ได้ว่าหน้าบ้านตื่นเช้าๆขึ้นมาเรียนกู้กู้กู้กู้กู้กู้แค่นั้นเองนะคะแต่จริงๆแล้วเสียงเป็นยังไงก็ต้องมีท่านผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยนะคะกับพยิบยกมาเล่าสู่กันฟังคำกลางแล้วก็จังหวะการทอดจังหวะเสียงกลางเช่นอรัตตกะอันนี้นะคะที่มีความสม่ำเสมอไม่ขัดตอนคำปลายเป็นพยางค์สุดท้ายเสียงสุดท้ายที่สำคัญมากเช่นโกงโบงโมงหรือว่าวงซึ่งเปรียบเสมือนกับเสียงระฆังที่กังวานปลายที่หายากแล้วก็ได้คะแนนสูงก็คือปลายลอยยาวแล้วก็ปลายใหญ่อาจจะเป็นที่ว่ากับพ่อบอกเมื่อกี้กับพ่อเคยได้ยินได้ฟังว่ากู้กู้กู้กู้กู้กู้อะไรเนี่ยยาวกลางวันยี่เบาๆเนี่ยเสียงกับพ่อแบบเบาๆเสียงนก50กว่าบอกการจับตาแล้วก็การจับในส่วนของการจับตับจำนวนครั้งที่ขันกรรมการเนี่ยจะนับจำนวนครั้งที่นกขันเข้าเกณฑ์กติกาในแต่ละยกเช่นประเภท4ยก9ดอกนกที่ขันต่อเนื่องกันแล้วก็จับตับยาวจะได้คะแนนดีค่ะรายละเอียดสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้นะคะจากแนวทางการจัดงานการแข่งขันนกเขาชวาเสียงและประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจในประเพณีการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนนะคะแล้วก็ในการประชันเสียงนกเขาชวาของจังหวัดนราธิวาสนะจึงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภทเสียงในการแข่งขันจะมีเสียงเล็กเสียงกลางเสียงใหญ่หรือจะนับจากเสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กหรือว่าปัจจุบันนี้นับว่าเสียง A เสียง B เสียง C เสียงดาวรุ่งหรือ DR เสียงเบบี้1เบบี้2ที่ฝึกนกให้ขันดีสม่ำเสมอก็จะมีในหลักเกณฑ์หลักการเยอะแยะมากมายเราก็จะสามารถที่จะทราบนะคะกติกาของสมาคมในการให้คะแนนเราก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ไปสำหรับท่านผู้รู้ที่ได้ผ่านในส่วนของการศึกษาเรียนรู้แล้วสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกติกาการแข่งขันนกเขาชวาเสียงโดยสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาแห่งประเทศไทยเวลาแข่งขันใช้เวลาแข่งขัน3ชั่วโมงตั้งแต่8นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยแบ่งการแข่งขันเป็น2ยกยกละ90นาทีดังนี้ค่ะยกที่1เวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทียกที่2เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง11นาฬิกานกที่ขันเข้าหลัก
เกณฑ์กติกาการแข่งขันแล้วก็ได้รับการพิจารณาในการตัดสินก็จะเป็นการขันจับตับยาวหรือว่าขันดิ่งขันแบบดิ่งหรือคือขันตั้งแต่15คำขึ้นไปขันกดหน้าเปิดปลายนิยมไม่น้อยกว่า 50% ของคำที่ขันข้อพิจารณาอื่นๆในการให้คะแนนหรือว่าจัดลำดับนกแต่ละประเภทก็ให้ยึดถือตามระเบียบการแข่งขันของสมาคมค่ะก็จะมีพยางหน้าจำนวน20คะแนนพยางกลางจำนวนพยางความชัดเจนของพยางจำนวน10คะแนนจังหวะนอกจังหวะในจำนวน10คะแนนน้ำเสียงจำนวน20คะแนนคุณภาพคำปลายคุณภาพแล้วก็ปริมาณปลายนิยมจำนวน30คะแนนความขันทนจำนวน10คะแนนกรณีที่นกขันน้อยไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ2การตัดสินให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการค่ะการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นข้อยุตินะคะหรือว่าถือว่าเป็นที่สิ้นสุดนะป้าก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเนื่องจากว่าเราจะได้ติดตามในส่วนของงานของดีเมืองนราการคัดเลือกแล้วก็การฝึกนกเขาชวาเพื่อการแข่งขันเราจะมีในส่วนของการคัดเลือกนะคะและท่านบอกว่าในส่วนของการศึกษาเรียนรู้วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการคัดเลือกแล้วก็พิจารณานกเขาชวาเพื่อการแข่งขันโดยในส่วนของระเบียบวิธีหรือจะเป็นวิธีวิจัยเชิงคุณภาพมีกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้เลี้ยงนกเขาสำหรับการแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัล นะคะเนี่ยเป็นเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องดูแลเรื่องราวของนกการถนอมแล้วก็การให้อาหารที่เป็นประโยชน์จะทำให้นกเขาชวามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ห่างไกลจากโรคต่างๆด้วยจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนบางท่านก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับรางวัลกลับไปนะคะการแข่งขันโดยในส่วนของผู้วิจัยจะเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงแล้วก็แบบลูกโซ่ตามคุณสมบัติที่วางไว้ข้างต้นมีเครื่องมือที่ใช้ก็ได้แก่ในส่วนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึกแล้วก็การสังเกตสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำการเก็บข้อมูลจนกว่าข้อมูลมีความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็อิ่มตัวซึ่งในการศึกษาค้นคว้าในส่วนของจำนวนผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดที่เราหยิบยกมา12รายการด้วยการโดยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาในส่วนของการประชาสัมพันธ์ที่แน่นอนก็คือที่มีพ่อพันธุ์นกที่ดีแล้วก็แม่พันธุ์นกเสียงดีรั้วได้รับรางวัลในการแข่งขันเลือกเฉพาะนกเพศผู้เป็นนกเสียงใหญ่ค่ะลักษณะของตัวนกมีความสมบูรณ์ส่วนการฝึกนกเขาชวาต้องฝึกตั้งแต่เป็นลูกนกไม่เกิน3เดือนช่วงเวลาเช้าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 10:00 น.ฝึกคลุมผ้ากรงนกฝึกขึ้นเสารอกนกแล้วก็ฝึกพาขึ้นไปเที่ยวฝึกในสนามซ้อมจริงเพื่อให้นกมีความคุ้นเคยชินแล้วก็ชินต่อนกอื่นๆแล้วก็สถานที่แข่งขันด้วยโดยเจ้าของนกก็ต้องขยันฝึกซ้อมดูแลอย่างทนุถนอมด้วยนะคะแล้วก็การให้อาหารก็เช่นกันเพราะฉะนั้นส่วนของการประชาสัมพันธ์นี้กับป้าก็หยิบยกมาฝากทุกท่านเราจะได้ดูแลนกของเราเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันตามลำดับต่อไปเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้หลายๆบ้านเลยนะเริ่มจะทยอยเริ่มต้นเลี้ยงนกกันแล้วนะคะก่อนหน้านี้สมัยก่อนนะคะเราก็เลยเคยคุ้นชินกันนะกับการเลี้ยงนกแต่ละบ้านมันก็มีเสารกนกอยู่หน้าบ้านน้อยๆเสาสามเสานะคะก็เป็นการเลี้ยงนกนะคะเพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์แล้วก็การดูแลตัวเองนะคะนี่นะคะคุณเลิฟๆถามกับเพราะว่าใกล้เที่ยงแล้วกินอะไรดีครับนี่วันนี้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์นะคะเรื่องราวของอาหารการกินรอก่อนเรามาดูแลเรื่องราวของกับประชาสัมพันธ์เรื่องราวของนกก่อนนะคะเมื่อเที่ยงก็ต้องมีแน่นอนในการทานอาหารนะคะหลายท่านบอกครับป้าก็เสียงดีนี่มีการแซวมานะคะเสียงดีด้วยเหมือนกันเสียงดีก็ต้องดูแลตามรูปแบบของแต่ละบุคคลแล้วก็ในส่วนของนกเนี่ยเจ้าของนกก็ต้องดูแลในส่วนของการที่ว่าเราจะมาปัจฉันเสียงนกเขาชวากับงานของดีเมืองนราก็เลยหยิบยกมาฝากกับการทำดีกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเรามาร่วมกันสนับสนุนนะคะโดยทางด้านของสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาแห่งประเทศไทยมีกติกาการแข่งขันนกเขาชวาเสียงดาวรุ่งสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาแห่งประเทศไทยก็มีกำหนดว่านกที่ขันเข้ากติกาการแข่งขันนะคะ
ในส่วนของการแข่งขันดาวรุ่งก็ต้องขันตับสั้นไม่เกิน15คำไม่ขันจับตับยาวหรือว่าขันดิ่งต้องขันกดหน้าหรือว่าเปิดปลายนิยมไม่น้อยกว่า 50% ของคำที่ขันจึงพิจารณาความดีอื่นๆประกอบด้วยอย่างเช่นนกประเภทดาวรุ่งเนี่ยหากว่าขันจับตับยาวหรือว่าขันดิ่งก่อนเวลา 9:30 นาทีถือว่าเป็นนกที่ผิดประเภทเสียงดาวรุ่งให้คณะกรรมการตัดสินพิจารณาการเปลี่ยนประเภทเสียงหรือว่าตัดสิทธิ์การแข่งขันก็ได้หากขันจับตับยาวหรือว่าขันดิ่งหลังเวลา 9:30 นาทีไม่ถือว่าผิดประเภทเสียงค่ะเวลาแข่งขันใช้เวลาแข่งขัน3ชั่วโมงตั้งแต่เวลา 8:00 นไปจนถึงเวลา 11:00 นโดยแบ่งการแข่งขันเป็น2ยกยกละ90นาทียกที่1เวลา 8:00 นถึง 9:30 นาทียกที่2เวลา 9:30 นาทีถึง 11:00 นสำหรับสมาชิกที่ต้องการทราบข้อมูลรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมในการให้คะแนนการแข่งขันให้ติดต่อไปยังสมาคมนะคะ0819361100เพื่อขอรับระเบียบการแข่งขันแล้วก็กติกาการแข่งขันต่างๆของสมาคมผู้เลี้ยงนกเขาชวาแห่งประเทศไทยก็เปิดช่องทางนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านได้ทราบนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องราวของการประชันเสียงนกเขาชวากับงานของดีเมืองนราค่ะคุณผู้ฟังท่าทางการแข่งของนกเขาชวาก็ต้องมีนะในส่วนของท่าทางนกเขาชวาตัวเมียจะขันน้อยกว่านกเขาชวาตัวผู้แล้วก็ไม่ค่อยจับตับยาวๆตัวเมียบางตัวจะเรียกว่าเก็บเสียงหรือเรียกว่าไม่ค่อยได้ออกเสียงยาวๆได้ด้วยแต่นานๆน่ะเจอสักตัวหนึ่งที่คึกมากๆก็อาจจะได้ว่อเสียงออกมาได้การจัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงอ่ะก็เมื่อเริ่มทำการแข่งขันให้คณะกรรมการเดินพิจารณาให้ทั่วทั้งสนามนะคะโดยเฉพาะในช่วงของการพิจารณานกที่ขันจับตับยาวเป็นหลักแล้วก็บันทึกขำการขำขันของนกด้วยที่ขันเข้ากติกาในแบบฟอร์มที่กำหนดที่คณะกรรมการมีแล้วก็เรียบขอบของเขาและเรียบขอบสนามเกาะติดชาวชวาวงแข่งขันนกเขาชวาเสียงอาเซียนและท่านก็ไปนะไปเยี่ยมชมแต่บ้านเราเนี่ยสาวรอกนกละ400บาทเท่านั้นเองก็หลายท่านที่ไม่มีนกก็สามารถที่จะซื้อบัตรสาวรอกนกได้ค่ะหลายท่านก็เพิ่งเคยชมการประกวดนกเขาชวาในนราธิวาสครั้งแรกจะเป็นปีนี้ปีแรกก็เลยเชิญชวนกับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเรามาส่งเสริมความดีที่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราผู้เฒ่าผู้แก่ที่เลี้ยงมานะตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มากติกาการแข่งขันประเภทสากลก็มีการยกคัดเลือกมีรายละเอียดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะเราสามารถที่จะศึกษาเรียนรู้ได้ในส่วนของการประชาสัมพันธ์กับพ่อเองก็เลยหยิบยกมาประชาสัมพันธ์กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินนะคะคุณฟังค่ะในส่วนของการจัดแข่งการแข่งขันน่ะคืออะไรท่านก็ได้ติดตามกับประกาศหยิบยกความเป็นมาสักนิดนึงของหลายๆพื้นที่ที่มีการจัดการแข่งขันนะคะคือไม่ใช่เฉพาะนราธิวาสอะค่ะคือนกเนี่ยเป็นสัตว์ปีกชนิดนึงเวลาขันน่ะเสียงดีทำให้มนุษย์เราหลงไหลค่ะจับเอามาเลี้ยงเพื่อฟังเสียงขันของนกความดีของเสียงขันของนกน่ะแล้วก็อีกอย่างนึงผู้เลี้ยงอะก็จะให้ความสำคัญกับนกชนิดนี้เป็นพิเศษเป็นสัตว์ที่สามารถบันดาลคุณโทษได้นะคะหากว่าบ้านใดที่มีนกดีจะมีความสุขแล้วก็จะนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวผู้เลี้ยงได้นี่ก็เป็นความเชื่อเพราะว่าสร้างสีสันสร้างสุขให้เราบางครั้งได้ผ่อนคลายนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์นะคะต่อจากนั้นในส่วนของต่อมาประชาชนนะคะในส่วนของแต่ละพื้นที่ก็นิยมเลี้ยงกันมากจนถึงปัจจุบันด้วยหลายๆเหตุการณ์ที่พี่น้องประชาชนจะได้ผ่อนคลายก็จะเป็นการมาเลี้ยงมาในพื้นที่อื่นๆนอกจากจังหวัดนราธิวาสนะคะคือจะมีพี่น้องชาวอำเภอจะนะเป็นส่วนใหญ่ที่ได้ออกเดินทาง
างรอนแรมการไปจับนกจากป่าหลายๆจังหวัดเช่นไปที่จังหวัดตรังจังหวัดกระบี่เพราะว่าต้นต่ออันดับแรกๆก็จะมีเยอะที่จังหวัดตรังนะคะจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองจังหวัดราชบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจังหวัดลพบุรีจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็จากป่าต่างๆด้วยเราจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆครั้งในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจะมีคุณพี่คุณน้องมารับรางวัลโดยมาจากจังหวัดชลบุรีมีนะคะเพราะฉะนั้นปีนี้กับเพลงก็จะได้นำหยิบยกมาฝากในโอกาสหน้าว่าที่มาร่วมเข้าร่วมการประชันเสียงนกเขาชวามีจังหวัดไหนบ้างแล้วก็ประเทศไหนบ้างที่มาอาจจะในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะว่าจากปัจจุบันนี้เวลาการไลฟ์สดออกไปทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนี่ยเรื่องราวของการแข่งขันนกเขาชวานะคะหยิบยกมาเบื้องต้นแต่ที่หลักๆก็คือที่อยากจะพูดอยากคุยนะคะเพิ่มเติมมาพี่น้องประชาชนทักกันมาว่าปีนี้แข่งเรือ60ลำด้วยกันนะเรือแบ่งเป็นประเภทต่างๆเรือจะคุยกันสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็ถือว่านี้ว่าสุดท้ายที่คุยเรื่องราวของนกให้ทุกท่านได้มาพูดนะได้มาติดตามรับฟังกับพระกฤตยกมาฝากมาพูดกันแต่ว่าฝากถึงทุกท่านท่านผู้รู้ด้วยช่วยชี้แนะด้วยช่วยแนะนำด้วยนะคะกับพระก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เวลาจัดรายการก็จะมีการคอมเมนต์กันเข้ามาจะมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำกันเข้ามาจะเป็นการพัฒนาทางด้านของนักจัดรายการพัฒนากับป้าด้วยพัฒนาสถานีวิทยุ912ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยมองด้วยเวลาเหลือ3นาทีสุดท้ายท้ายสุดแล้วสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะเรื่องราวของประวัติความเป็นมาเรื่องราวอื่นๆที่หยิบยกมาฝากสำหรับมานกเขาชวาก็ยังมีอีกหลายๆเรื่องราวแต่ที่แน่นอนนะ16 17กันยายนนี้ณสวนร.5จะมีการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานของพระองค์ท่านสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันพรุ่งนี้12กันยายนนะคะ12กันยายนก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจแต่การชมกันเชียร์นกแตกต่างกับการชมกันเชียร์นะประเภทอื่นๆนะคะก็ซ้อมใหญ่พรุ่งนี้มีรางวัลด้วยนะคะ40กว่ารางวัลแล้วก็มีจำหน่ายบัตรสาวโรคนกด้วยสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังที่ไม่มีนกก็สามารถที่จะซื้อเพื่อมาลุ้นรางวัล90รางวัลด้วยกันค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะจะเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ปกครองแผ่น
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:30 น.ค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการปาฐกถาธรรมอิสลามค่ะ
2: อัลรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
3: อัลิฟ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 12:02 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการปัจจุไขข่าวค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 น.จนถึงเวลา 13:00 น.ทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 นทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะเจอกันวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะขอคุณผู้ฟังหลายๆคนหลายๆท่านแต่ว่าช่วงรายการของเราก็ไม่มีวันหยุดเจอกันทุกๆวันนะคะสามารถที่จะหมุนคลื่นมาได้นะคะที่ไหนมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถที่จะได้รับฟังแล้วก็อัปเดตภารกิจของหน่วยประชาการฐานพัฒนากันนะคะแล้วก็ในส่วนในพื้นที่ไหนไม่สามารถที่จะเปิดอินเทอร์เน็ตได้ก็ลองเปิด FM 99.10 MHz ก็ได้วิทยุบ้านนะคะวิทยุออนไลน์นะคะไม่ว่าจะ FM หรือว่าวิทยุออนไลน์แจ้งผลการรับฟังมาด้วยนะคะทราบว่าหลายพื้นที่วันนี้ก็ฝนตกแต่เช้านะคะในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะแจ้งเรียกว่าบรรยากาศวันนี้นะคะเป็นยังไงก็สามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะเรามีภารกิจของรองผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็ได้จัดจิตอาสา904เป็นผู้แทนผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ในการเป็นประธานพิธีเปิดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษาณโรงเรียนบ้านกาตองเพื่อส่งเสริมพัฒนาเยาวชนให้มีจิตสาธารณะแล้วก็มีระเบียบวินัยมีความเสียสละและการ

เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โดยทำการฝึกอบรมแก่ลูกเสือและเนตรนารีจำนวน80คนจากโรงเรียนบ้านกาตองโรงเรียนบ้านลือเนงแล้วก็โรงเรียนบ้านละแอในพื้นที่อำเภอยะหาโดยมีผู้บริหารสถานศึกษาผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระชทานและวิทยากรรับเชิญเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการโครงการณโรงเรียนบ้านกาตองอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะและในส่วนของนพค.45เมื่อวานนี้นะคะผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45พร้อมกำลังพลหน่วยร่วมพิธีฝังศพนายยีดินบางปางแลมาเซนซึ่งก็เป็นตาของพลทหารซอฟรอนมักคาเขตกำลังพลหน่วยเพื่อแสดงความอาลัยแก่กำลังพลและครอบครัวพร้อมกันนี้นะคะก็ได้มอบเงินสวัสดิการของหน่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจช่วยเหลือครอบครัวในเบื้องต้นด้วยที่มัสยิดบ้านสะพานเคียนหมู่ที่2ตำบลคนโดนอำเภอคนโดนจังหวัดสตูลนะภารกิจแรกนะในชั่วโมงแรกของรายการก้าวไปกับนทพ.หยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะ

ฟังเพลงกันไปแล้วแล้วก็ชั่วโมงแรกของรายการเมื่อสักครู่นี้ประชาสัมพันธ์ภารกิจของนักรบสีน้ำเงินกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะสานต่อกันด้วยภารกิจของนพค.45เพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่เมื่อวานนี้นะคะชุดส่งเสริมการเกษตรแล้วก็สหกรณ์ลงพื้นที่มอบพันตาดุกพร้อมอาหารให้แก่เกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการเกษตรผสมผสานปีงบประมาณ 2,569 7รายโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการในทุกขั้นตอนนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความผูกพันต่อกิจกรรมของตนพร้อมกำกับดูแลและให้คำแนะนำเป็นไปตามแบบแผนที่กำหนดเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเสริมความมั่นคงทางอาหารแล้วก็สร้างรายได้อย่างยั่งยืนแก่ครอบครัวณพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตำบลควนสะตออำเภอคอนโดนจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งภารกิจของผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42เมื่อวานนี้นะคะก็ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาสีอนุรเกมครั้งที่15เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติดเสริมสร้างความรักความสามัคคีกันอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติสถาบันโดยมีนายอัมซัรศรีสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลปะเตเป็นประธานในพิธีนะคะแล้วก็ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ก็ได้มอบน้ำดื่มกองบัญชาการกองทัพไทย100ขวดเพื่อใช้ในกิจกรรมดังกล่าวณโรงเรียนรุ่งอรุณพัฒนาตำบลปะเตอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะคะวันนี้บรรยากาศเป็นใจนะคะผู้จัดก็เริ่มมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ก็ไม่หลับนะคะไม่หลับเราอยู่เป็นเพื่อนกันจนถึงเวลา 13:30 ชั่วโมงตรงนี้ใช้เวลาให้คุ้มค่านะคะได้รับฟังเพลงกันบ้างแล้วก็ได้รับฟังสาระน่ารู้กันบ้างแล้วก็ภารกิจนะรวมถึงภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะวันนี้ก็ทำเพื่อพี่น้องประชาชนพร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนเสมอนะคะในส่วนของวันนี้นพค.43นะคะก็จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัย4นายพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร1คันให้การช่วยเหลือโรงพยาบาลสตอเพื่อบ้านขันที่ประสบปัญหาภัยแล้งเนื่องจากว่าแหล่งน้ำธรรมชาติแล้วก็ระบบประปาหมู่บ้านเนี่ยมีปริมาณน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็ส่งผลให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคต่อการใช้ในการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชนโดยแจกจ่ายน้ำจำนวน 6,000 ลิตร1แห่งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นณโรงพยาบาลสตอบ้านขันหมู่ที่9ตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาสักครู่หนึ่งนะคะ

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:02 นค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขนี้มีเรื่องเล่าผ่านทางวิทยุกระจายเสียง912ค่ะวันนี้อยู่กับน้องยีนและพี่ตีนักประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พบกันทุกวันศุกร์ค่ะเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ค่ะโดยรายการของเราจะนำข้อมูลสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ร่วมรับฟังกันค่ะสำหรับในช่วงแรกนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวของการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันค่ะ
1: โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขอเชิญชวนประชาชน7กลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2และสัปดาห์ที่4ของเดือนเวลา 8:30 น.ถึง 11:30 น.ณคลินิกฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงค์ขั้นตอนในการรับบริการนะคะผู้รับบริการเปิดบัตรที่ตู้คีออสณอาคารเฉลิมราษฎร์และให้ผู้รับบริการรับวัคซีนที่คลินิกฉีดวัคซีนอาคารอเนกประสงค์ค่ะนอกเหนือจากวันและเวลาดังกล่าวนะคะท่านสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่รพ.สต.สสม.ศูนย์สาธารณสุขเทศบาลใกล้บ้านได้ทุกวันทำการช่วงบ่ายค่ะสอบถามเพิ่มเติมสถานที่บริการใกล้บ้านได้เลยค่ะและถ้าจะมาหากจะมานะคะกรุณานำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วยทุกครั้งนะคะการฉีดวัคซีนฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะต่อไปนะคะข่าวที่2นะคะโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะเปิดบริการพิเศษสำหรับผู้มีสิทธิ์ทำเบิกจ่ายตรงและผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตนะคะสะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานทางการแพทย์ค่ะสามารถเข้ารับการบริการตรวจที่ห้องศูนย์บริการทางการแพทย์พิเศษและประกันชีวิตห้องหมายเลข39ค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ทำเบิกจ่ายตรงนะคะสามารถเข้าไปตรวจได้ที่ห้องศูนย์บริการทางการแพทย์นะคะและแจ้งพยาบาลจุดคัดกรองก่อนมารับบริการทุกครั้งค่ะขอบคุณค่ะ

มาอยู่กันต่อกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะจากโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้ขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมแสดงความจำนงบริจาคดวงตาและอวัยวะค่ะซึ่งการบริจาคดวงตาและอวัยวะเป็นการแสดงความจำนงของบุคคลในการยินยอมให้นำดวงตาหรืออวัยวะไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอคอยการรักษาซึ่งในปัจจุบันค่ะยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ประสบปัญหาสูญเสียการมองเห็นหรือผู้ป่วยที่ต้องพึ่งพาการปลูกถ่ายอวัยวะค่ะสำหรับอวัยวะนะคะที่สามารถบริจาคได้จะมีดวงตาไตหัวใจตับปอดตับอ่อนรวมถึงกระดูกผิวหนังและลิ้นหัวใจค่ะสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่มีจิตศรัทธาสามารถแสดงความจำนงในการบริจาคดวงตาและอวัยวะได้ค่ะที่แผนกตาชั้น2อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข0816900629อีกครั้งค่ะ0816900629ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะมาต่อกันด้วยข่าวสารของการอัปเดตตารางคลินิก SMC คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการประจำเดือนกันยายนกันค่ะคลินิกจะเปิดให้บริการในทุกวันพุธเวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะซึ่งจะมีคลินิกที่เปิดให้บริการดังนี้คลินิกอายุรกรรมทั่วไปคลินิกศัลยกรรมคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อคลินิกกุมารเวชกรรมคลินิกสูตินารีเวชกรรมและคลินิกมะเร็งนารีเวชค่ะสำหรับตารางออกตรวจประจำเดือนกันยายนจะมีด้วยกันดังนี้ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยวันพุธที่16กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมทั่วไปค่ะเป็นนายแพทย์อรุษและแพทย์หญิงธนาการค่ะคลินิกสูตินารีเวชกรรมค่ะเป็นแพทย์หญิงโรสนาวตีคลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงตูแวรุสมะคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะเป็นนายแพทย์ปฏิพลต่อมาค่ะวันพุธที่23กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมค่ะเป็นนายแพทย์นิรุษฎีคลินิกกุมารเวชกรรมค่ะเป็นนายแพทย์สัญชาติคลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงสุพรรณาคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะจะเป็นนายแพทย์ณัฐพลและนายแพทย์พุทธิพงษ์ค่ะต่อมาค่ะเป็นวันพุธที่30กันยายนค่ะจะมีคลินิกอายุรกรรมทั่วไปค่ะเป็นนายแพทย์นรทัณฑ์คลินิกกุมารเวชกรรมค่ะเป็นนายแพทย์สัญชาติคลินิกศัลยกรรมทั่วไปค่ะเป็นแพทย์หญิงวีรวรรณคลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อค่ะเป็นนายแพทย์นาอีมสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่มีความสนใจต้องการหาหมอกับคลินิก SMC ก็สามารถจองคิวได้ค่ะผ่านทางแอปพลิเคชัน SMC Smart Queue ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และ Android ค่ะเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการรับบริการค่ะหลังจากที่ท่านนะคะได้ทำการจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะ SMC Smart Queue
เมื่อจองคิวเสร็จสิ้นนะคะไม่ต้องชำระค่าบริการค่ะชำระค่าบริการหลังจากที่ท่านตรวจเสร็จแล้วเท่านั้นค่ะสำหรับบางท่านนะคะที่ไม่สามารถจองคิวผ่านทางแอปพลิเคชันได้ค่ะสามารถมาเปิดบัตรได้ค่ะที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะซึ่งอัตราค่าบริการค่ะของคลินิก SMC จะมีค่าบริการอยู่ที่300บาทค่ะซึ่งค่าบริการในส่วนนี้ไม่สามารถเบิกได้แต่ในส่วนของค่ายาค่าแล็บค่าเอ็กซเรย์สามารถเบิกได้ตามสิทธิการรักษาพยาบาลค่ะชำระเพียงค่าที่จ่ายส่วนเกินเท่านั้นสำหรับคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่โทรนัดล่วงหน้าเท่านั้นค่ะสามารถโทรนัดคิวได้ที่หมายเลข0735104522ค่ะสำหรับคลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนะคะสามารถโทรนัดคิวได้ที่หมายเลข0735104522ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่มีความสนใจหรือต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SMC โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์073510999ค่ะอีกครั้งค่ะ073510999ค่ะ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ปี2569โดยนางนรมนแก้วมุกดากุลพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าตามที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2569เพื่อช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรดูแลเสถียรภาพราคาของผลไม้และเร่งกระจายผลผลิตออกจากแหล่งผลิตทั้งการขยายช่องทางการตลาดการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศการแปรรูปแล้วก็การขนส่งเพื่อสร้างสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดโดยปีนี้ปี2569กรมการค้าในกระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าดูมีการดูดซับผลผลิตประมาณกว่า1ล้านตันสำหรับจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสประชาสัมพันธ์มาตรการการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนและเกษตรกรโดยเปิดให้ผู้โดยสารสามารถที่จะโหลดในส่วนของกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินโดยสารได้ฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมพร้อมบริการรับและแพ็คกล่องฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานนราธิวาสมาตรการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยกระจายผลผลิตผลไม้จากแหล่งผลิตในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสส่งผลไปสู่ผู้บริโภคเพื่อจะเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการขนส่งเพื่อสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ให้สามารถที่จะจำหน่ายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสมผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาสโทรศัพท์0735148044ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่าในคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือกล่าวสุนทรพจน์ที่หอประชุมสมัชชาในกรุงเปียงยางเนื่องในโอกาสครบรอบ78ปีการสถาปนาประเทศขอบคุณแรงงานและทหารสำหรับการอุทิศตนเพื่อประเทศพร้อมแสดงความขอบคุณและความเคารพเป็นพิเศษต่อผู้บังคับบัญชาและทหารที่เข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารในต่างประเทศซึ่งคาดว่ามีการคาดหมายถึงทหารเกาหลีเหนือที่ถูกส่งไปร่วมรบกับรัสเซียในยูเครนจบข่าวสริปะมลีอ่าน

มาอยู่กันต่อกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะมาฟังข่าวดีสำหรับผู้ที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตกันค่ะโดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้เปิดให้บริการพิเศษสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการรับบริการค่ะสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ประกันชีวิตค่ะจะได้รับความสะดวกในด้านต่างๆดังนี้ 1. มีห้องรับรองพิเศษ 2. มีที่บริการรับจอดรถค่ะ 3. มีห้องพักสำหรับผู้ป่วยในสำหรับประชาชนท่านใดค่ะที่มารับบริการที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะและมีสิทธิ์ประกันชีวิตในบริษัทดังนี้ 1. บริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัด 2. บริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชน 3. บริษัท AIA จำกัด4. บริษัทโตเกียวมารีนประกันชีวิตประเทศไทยจำกัดมหาชน 5. บริษัท FWD ประกันชีวิตจำกัดมหาชน 6. บริษัทกรุงเทพประกันชีวิตจำกัดมหาชน 8. บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชน 8. บริษัท Prudential ประกันชีวิตจำกัดมหาชนสำหรับผู้ที่มาใช้บริการที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะและได้มีสิทธิ์ประกันชีวิตดังข้อมูลข้างต้นสามารถแจ้งกับพยาบาลหรือบุคลากรของโรงพยาบาลได้เลยค่ะท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการรับบริการค่ะหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมค่ะได้ที่ศูนย์บริการทางการแพทย์พิเศษและประกันชีวิตหมายเลข39โทร073-510-892อีกครั้งค่ะ073-510-892สะดวกรวดเร็วได้มาตรฐานทางการแพทย์สำหรับข่าวต่อมาค่ะจะมาพูดถึงโรคไตกันค่ะโรคไตคือภาวะที่ไตเสียหายและทำงานผิดปกติทำให้ไม่สามารถกรองของเสียหรือควบคุมสมดุลน้ำและเกลือแร่ในร่างกายได้ตามปกติค่ะสำหรับอาการนะคะที่ต้องสังเกตคือ 1. จะมีปัสสาวะที่ผิดปกติค่ะเช่นมีฟองมากปัสสาวะเป็นเลือดหรือลุกปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน 2. ตัวบวมหน้าตามือเท้าหรือข้อเท้าบวมค่ะ 3. มีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายไม่มีแรงเบื่ออาหารคลื่นไส้หรือขม

ค่ะสำหรับสาเหตุนะคะของการเป็นโรคไอ1เป็นโรคเบาหวานหรือเป็นโรคความดันค่ะ2รับประทานอาหารที่มีรสชาติจัดค่ะหรือเค็มจนเกินไป 3รับประทานพวกกลุ่มยาแก้ปวดเป็นเวลานานหรือติดต่อกันนานค่ะ 4. ดื่มน้ำน้อยเกินไปสำหรับวิธีป้องกันค่ะ 1. ควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิต 2. ลดการกินเค็มและอาหารแปรรูป 3. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการซื้อยาแก้ปวดมารับประทานเองค่ะสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่เป็นโรคไตหรือสงสัยว่าเป็นโรคไตนะคะโดยโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้มีคลินิกโรคไตนะคะสามารถมารับบริการได้ค่ะหรือโทรสอบถามก่อนได้ค่ะที่หมายเลข073-510-999ค่ะอีกครั้งค่ะ073-510-999ค่ะ

ค่ะมาอยู่กันต่อกับรายการสุขนี้มีเรื่องเล่านะคะโดยในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะสำหรับข่าวนี้ค่ะมาต่อกันด้วยข่าวของคลินิกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้เปิดให้บริการ Walk-in นวดบำบัดประคบสมุนไพรอบสมุนไพรและการจ่ายยาสมุนไพรค่ะสำหรับอัตราค่าบริการค่ะสิทธิ์ทำเบิกจ่ายตรงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสิทธิ์บัตรทองจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่70บาทค่ะสิทธิ์ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่100บาทต่อครั้งค่ะสำหรับประชาชนท่านใดนะคะที่สนใจสามารถมาใช้บริการได้ค่ะโดยจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและวันเสาร์โดยในวันเสาร์ค่ะจะเปิดแค่ครึ่งวันเช้าค่ะจะเปิดถึงเวลา 12:30 นาทีค่ะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือจองคิวก่อนได้ค่ะที่หมายเลข073510673ค่ะอีกครั้งค่ะ073510673ค่ะสำหรับข่าวต่อมาค่ะจากคลินิกฝังเข็มแผนจีนโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ค่ะได้เปิดให้บริการฝังเข็มและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าโดยสำหรับโรคหรืออาการนะคะที่สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็มจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่อาการปวดศีรษะปวดไมเกรนอัมพฤกษ์อัมพาตใบหน้ากระดูกทับเส้นปวดร้าวลงขาปวดเข่าเสื่อมปวดหลังปวดเอวหรือนิ้วล็อกค่ะสามารถมาตรวจวินิจฉัยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนจีนฝังเข็มและการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าค่ะโดยอัตราค่าบริการค่ะจะมีสิทธิ์ทำเบิกจ่ายตรงค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสิทธิ์บัตรทองและสิทธิ์ประกันสังคมมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่100บาทต่อครั้งค่ะสำหรับเวลาเปิดทำการค่ะของคลินิกฝังเข็มจะเปิดบริการในวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 13:00 นถึง 16:00 นค่ะโดยวันนี้ค่ะรายการสุขนี้มีเรื่องเล่าหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้น้องยีนและพี่ตีขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 14:07 น.ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: การคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:09 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการอบจ.นราธิวาสชวนฟังชวนรู้ชวนคุยค่ะ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสณหอประชุมกระจูดวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสในบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายวิชาญชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรุ่นที่1จำนวน398คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำในท้องถิ่นท้องที่และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ต่อไปเนื้อข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาว่าแหล่งข่าวระดับสูงในรัฐบาลวอชิงตันเปิดเผยกับสื่อหลายแห่งว่าบรรดาคณะที่ปรึกษาระดับสูงของทำเนียบขาวรวมถึงนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมาโก้รูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเตือนเป็นการภายในต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐว่าสงครามกับอิหร่านจะยืดเยื้อไปจนถึงตลอดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2จบข่าวสริปามลีอ่าน

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 16:02 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
1: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้อยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้นะคะ16นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 KHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายค่ะคุณผู้ฟังวันนี้เราอยู่เป็นเพื่อนกันวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะส่งท้ายการทำงานกันในวันนี้กับงานเพลงเพราะๆรวมไปถึงเรื่องราวข่าวฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วย11กันยายน2569กันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเอาเป็นว่าในช่วงนี้เดี๋ยวจันให้ฟังกันก่อนสำหรับงานเพลงเพราะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันช่วงหน้านะคะใครที่อยากจะรับฟังงานเพลงอื่นๆนอกเหนือจากที่พี่ปัดหยิบมาฝากกันหลังใหม่นะคะสามารถที่จะของานเพลงเพราะๆกันได้ไปจนถึงช่วงเวลา 5:00 นเนาะเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะคะจัดให้ฟังกันสำหรับงานเพลงเพราะๆกันก่อนมอบเป็นพิเศษให้กับคุณฟังที่อยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงแรกนะคะก็กับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์สักครู่เดียวจ้า

ลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังหลังจากที่เราพักฟังงานเพลงเพราะๆกันไปนะคะเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบ้านเราก็มีการทำกิจกรรมนะคะก็คือกิจกรรมเทิดพระเกียรตินะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นะคะอยู่ที่โคกเคียนนะตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะคะก็มีการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็พี่น้องประชาชนนะคะในการทำกิจกรรมนะดังกล่าวนะคะก็มีการเคลื่อนขบวนเข้าสู่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบเนี่ยเพื่อร่วมพิธีกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยมีการถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงแล้วก็กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและชมการแสดงชุดพิเศษนะคะจากน้องๆโรงเรียนนราธิวาสด้วยนะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบ้านเรานะคะก็กล่าวสำนึกนะคะกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกร นะคะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินนะเยี่ยมเยียนราษฎรทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะพึ่งพาตนเองและมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้นนะคะทั้งนี้แล้วเนี่ยจังหวัดนราธิวาสก็พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาสืบสานรักษาและต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตลอดจนร่วมกันทำรงไว้ซึ่งความรักความสามัคคีและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนนะนี่ก็เป็นนะคะกิจกรรมที่ เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1นะกับกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงนะคะก็เสร็จสิ้นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เลยหยิบมาบอกกล่าวกันนะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้าสักครู่เดียวจ้า

ฟังเพลงเพราะๆจบไปแล้วในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยนอกจากมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะที่พูดคุยกันช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เองก็ยังมีกิจกรรมนะคะสมโภชศาลหลักเมืองนะคะเป็นงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1สำหรับเมื่อวานนี้นะคะ10กันยายนเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะช่วงเวลา8นาฬิกากับอีก39นาทีก็มีพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองแล้วก็ในช่วงค่ำนะคะของเมื่อคืนเวลา1ทุ่มนะคะเป็นต้นไปก็จะเป็นพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะมีการแสดงดีเกฮูลูนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีจากวงแมกราเชนนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยภายในงานเนี่ยก็จะมีหนังกลางแปลงนะคะเมื่อคืนนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ไปเนี่ยก็สนุกสนานกันไปนะคะกับงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะของเมื่อคืนนะคุณผู้ฟังนะคะก็ว่ากันไปส่วนวันนี้เนี่ยนะคะวันที่11กันยายนนะช่วงเวลา17นาฬิกาไปจนถึง22นาฬิกาของค่ำคืนนี้ช่วงเวลา5โมงเย็น17นาฬิกาก่อนนะก็จะเป็นการแสดงดนตรีและการแสดง To Be Number One นะคะของน้องๆโรงเรียนนราธิวาสแล้วก็20นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นการรับชมการแสดงดนตรีจากวง Sky Part นะคะทุกคืนเนี่ยจะมีหนังกลางแปลงด้วยในช่วงเวลาทุ่มครึ่งนะคะ19นาฬิกา30นาทีไปกันได้วันนี้ยังมีนะคะคุณผู้ฟังก็ฝากไว้ด้วยกันละกันเนาะฟังเพลงกันก่อนในช่วงนี้ค่ะกลับมาพูดคุยกันครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์

กลับมาพูดคุยกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังจะเจอกันครึ่งชั่วโมงหลังกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะเวลาเดินด้วยความรวดเร็วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะจ๊ะกับงามเพลงเพราะๆรวมไปถึงเรื่องราวค่ะฝากหยิบมาพูดคุยกันด้วยเนาะนะคะครึ่งชั่วโมงหลังแบบนี้เนี่ยจะให้ฟังเพลงกันแล้วนะเนื่องจากว่าจะเจอกันวันศุกร์แบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะพักผ่อนกันผ่อนคลายกันด้วยการฟังเพลงเนาะนะคะเดี๋ยวจัดให้ฟังกันต่อแล้วกันสำหรับงานเพลงพร้อมๆแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันในคงที่จะมีเรื่องราวข่าวฝากยิ้มมาฝากกันอีกนิดนึงนะคะในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะ

ฟังเพลงเพราะๆจบไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังหวังว่าคงจะถูกอกถูกใจกันไปช่วงเย็นนะคะของการแบบเขาเรียกมาส่งท้ายการทำงานในวันนี้นะคุณผู้ฟังนะคะพูดคุยกันอีกสักหน่อยนะคะเรื่องของที่สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีการรณรงค์งานของดีเมืองนราให้ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะจ๊ะนะคะทางด้านของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะจะมีการกำหนดจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569ระหว่างวันที่12ไปจนถึง21กันยายนนี้ที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาว่าสวนร .5 นะนะคะซึ่งเป็นสวนสาธารณะที่เป็นสถานที่ที่กฎหมายกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่นะจ๊ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเนี่ยมีความห่วงใยสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะคะเดินหน้ารณรงค์ให้พื้นที่จัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพดีของทุกคนตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมการบริโภคยาสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่และลดผลกระทบจากควันบุหรี่ต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเองซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะร่วมงานที่จะเข้าร่วมงานด้วยนะให้งดสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าภายในบริเวณงานด้วยนะคะเพื่อป้องกันการสัมผัสควันบุหรี่มือ2และมือ3โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งหลาย

หลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ฝากกันด้วยกันละกันนะคะส่วนในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะ12กันยายนจะมีพิธีเปิดนะคะงานของดีเมืองนราประจำปี2569ที่เวทีกลางของสวนร .5 ในสวนร .5 นะช่วงเวลาเย็นๆนะคะประมาณ5โมงเย็นซึ่งปีนี้เนี่ยได้ข่าวมาว่าจะเปิดนะคะจะมีพิธีเปิดเนี่ยเร็วกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาด้วยนะคะส่วนขบวนเนี่ยขบวนนะขบวนของ13อำเภอเนี่ยก็จะท่านผู้ว่าเนี่ยจะเริ่มปล่อยขบวนประมาณบ่ายโมงกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะคุณผู้ฟังนะใครที่รอชมเนี่ยสามารถที่จะชมกันได้นะคะก็เวลาบ่ายโมงกว่านะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ฝากกันด้วยกันละกันนะคะคุณผู้ฟัง12ถึง21กันยายนกับงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะจ๊ะนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันก่อนในช่วงนี้ค่ะกลับมาจะเจอกันนะคะท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการวิคิดไว้สร้างสรรค์ค่ะ

กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้นะจ๊ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะจากลากันด้วยกับเพลงเพราะๆกันต่อละนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันต่อเนาะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะ 16:00 นจนถึง 17:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายนะคะวันนี้พี่ปัดจากลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

กลับมาแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะท้ายรายการกับชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะยังอยู่เป็นเพื่อนกันกับพี่ปัดตรงนี้นะจ๊ะนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะจากลากันด้วยกับเพลงเพราะๆกันต่อนะนะคะเดี๋ยวให้ฟังเพลงกันต่อเนาะกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอยู่เป็นเพื่อนกันช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะ 16:00 นจนถึง 17:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz รวมไปถึงระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนโมบายนะคะวันนี้พี่ปัจจักรลากันไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

ังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง 9-2 สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนราวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะตอนรับกับสุริการพบกันอย่างนี้เถิดเงานะครับพยายามค่ำค่ำปุยยามในแลตีห้าจนถึงตีหกพบกันทักทายกัน FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์กับวิทยุออนมือบ่ายคุณผู้ฟังพบกันวันนี้เนาะกับวันศุกร์นั้นวันศุกร์เท11กันยายน2569ค่ะยังเป็นเพื่อนกันเล่นกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงที่ฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงบ่ายค่ำๆแบบนี้ด้วยค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวสารนั้นชงหน้าเตอะเนาะชงนี้อย่าพึ่งกระแล่งกันเลยนะเพราะช่วงนี้นี่ต้องบอกว่าหลายๆคนอยู่ช่วงการเดินทางใช้รถใช้ถนนแล้วก็ฝนนี่ก็รกแรกอยู่ตลอดเวลานะกันประหยัดกันด้วยประหยัดกันมากๆฝากกันด้วยค่ะกับผลงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันเดี๋ยวเรามากระแล่งกันค่ะ

ครับผลงานเพลงเทฟ้าคุณบูฟังนะในช่วงนี้มากระแหล่งกันถึงเรื่องราวของงานคุณบูฟังเนาะสำหรับในส่วนของงานสมโพธิศาลหลักเมืองหนังคืนนี้คืนสุดท้ายแล้วเนาะคืนสุดท้ายคืนนี้กันยังเน็กไม่ใช่เน็กราชินเลยเน็กราชินนั่นแหละคืนคืนนี้นี่สกายพาร์ทคุณบูฟังเนาะครับไปสนุกกันได้เทวเวทีเนาะเตรียมงานศาลหลักสมโพธิ์ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะเราก็ฮัทโปรกเช้าฮะนั่นนะโปรกเช้าคุณผู้ฟังกับงานของดีเมืองนารานาจีเริ่มต้นโปรกเช้าแล้ว 12-21 กันยายนค่ะสำหรับโปรกเช้าริวขบวนแห่ทางบกค่ะนะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด111ปีนาธิวาสปวงราชแซ่สองเทิดพระเกียรติเกิดกล้องน้อมคารวะวะคารวะว่าไรนะครับเรียกได้ว่ายังขบวนทั้งหมดนะ17ริ้วขบวนนะ13อำเภอ2ประเภทเดียวกันก็คือสวยงามกับสังสรรค์กับพวกชาวคุณผู้ฟังนะกำหนดการนั่นพวกชาวกัดจีเริ่มตั้งแต่ตีสิบครึ่งฮะนั้นตีสิบครึ่งนี่ต้องบอกว่าในส่วนของมวลชนฮะนั้นริ้วขบวนทุกๆอำเภอกัดจีประจำเทศจุดแล้วฮะนะจีประจำเทศจุดแล้วในช่วงเวลาตีสิบครึ่งกัดจีเริ่มตั้งขบวนกันกันมูฟังเนาะแล้วการพอตีสิบเอ็ดครึ่งฮะนั้นตีสิบเอ็ดครึ่งนั้นแขกผู้มีเกียรติก็จะมาพร้อมกันเทศเต้นปารัมพิธีเพื่อชมริ้วขบวนซึ่งเต้นปารัมพิธีนั้นโยเทนาชลประทานนะแต่ว่าจุดปล่อยขบวนนั้นโยเทสนามกีฬาเทศบาลเมืองอาทิวาสนะโยเทนาสนามกีฬาเทศบาลเมืองอาทิวาสก็ช่วงเวลาเที่ยงครึ่งไม่ใช่เที่ยงครึ่งแล้วเที่ยง15นาทีนะท่านผู้ว่ากัจจีเดินทางมาถึงเนาะเหล่ากาทางด้านของนายอำเภอกัจจีกล่าวรายงานอย่างพิธีปล่อยขบวนตรงนั้นคุณผู้ฟังเนาะการหลังจากนั้นทางด้านของท่านผู้ว่ากับแขกผู้มีเกียรตินะนายอำเภอถูกแง่กว่ากันไปเลยคุณผู้ฟังกะจีไปนั่งแลขบวนเออนะซึ่งในขบวนนั้นนะ13อำเภอคุณผู้ฟังนะแต่ละอำเภอบอกเลยว่าสวยงามประการตากันแน่นอนนะแล้วการในแต่ละอำเภอนะกะจียังวงโยธวาทิตของแต่ละโรงเรียนนั้นนำนั่นนะกะน่าสนใจทางเพจคุณผู้ฟังนะพรุ่งเช้านะตีสิบครึ่งเขาเริ่มตั้งขบวนกันแล้วใครเทจีพลฮะนะใครเทจีเครถเครื่องเครถยนต์ถ้าจีพลเส้นทางอันนี้นะถนนสุริยะประดิษฐ์อันนี้ก็ถ้าลีกได้ก็ลีกกันก่อนคุณผู้ฟังเนาะเลี่ยงๆกันไปทางเส้นอื่นจะก้อนพระบุกชาวรถติดกันแน่นอนนะนะกับฟ้ากันด้วยการนี้ในส่วนของงานของที่เมืองนาราในส่วนของขบวนแท้ทางบอกตื่นตาตื่นใจกันแน่นอนนะการสำหรับขบวนแห่นะพอ13อำเภอเสร็จเรียบร้อยก็ยังพิธีเปิดคุณผู้ฟังนะประมาณสักดี5ครึ่งประมาณนั้นเลยคุณผู้ฟังเนาะว่าเขาว่าคือตามกำหนดการนั้นขบวนจะเสร็จประมาณสักตี5กันต้องบอกว่าสำหรับหลายๆคนเทตั้งหน้าตั้งตาว่าจีมาแลริวขบวนกันวางแผนกันให้ดีคุณผู้ฟังว่าจีมาตอนไหนแบบไหนเนาะกับฟากันด้วยค่ะสำหรับในส่วนของกองงานอื่นๆอยู่ในส่วนของกองงานลงกองฮะนั้นปีนี้ก็26หน่วยงานนะ50ด้วยกันแล้วการการประกวดผลผลิตทางการเกษตรนะที่เขาประกวดกันเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เขาจะตั้งโชว์เห็นเลกันนะว่ากันไปแล้วแล้วการในส่วนของกองงานกับจุฬาศิลปาชีพกองงานประจันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานนะการในส่วนของกองงานแข่งขันเรืออันนั้นเรือกอเล็กเรือจะกองกับเรือขดชสี3ประเภทเรือ60ทีมนะยังเรือจ้างมาลีมารวมด้วยกับสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะ 17-21 นี่เรือรอบคัดเลือกรอบชิงวันที่20คุณผู้ฟังนะ20นี่รอบชิงกับจียังเรือบุพชาติให้เลด้วยคุณผู้ฟังสวยงามประทับใจกันแน่นอนนะแล้วก็ในส่วนของเวทีกลางเวทีกลางในทุกๆค่ำคืนกันยังทางดารานักร้องคุณผู้ฟังเนาะการในคืนแรกประเดิมกันพรุ่งเช้ากับวงกลมเออนั่น
ขึ้นเลขให้มันกันไปเลยกับวงกลม13ทีเดช10เซตูนธนาชัย15ออฟด็อกฟ้า16อานัท17วงแบบอ18บอเบิ้ล319วงเทมอรีน10 20เตยวิรยา21วงพัดทะลุงเออนานาก็สนุกสนานกันนี่ส่วนหนึ่งราวของงานของดีเมืองนาราเหตุเกิดขึ้นพรุ่งเช้าแล้วงานใหญ่ของจังหวัดอาทิวัดงานใหญ่จริงๆคุณผู้ฟังเนาะที่บอกงานช้างปีนี้ก็หมายช้างกันด้วยเลยนะกันเชิญชวนคณะพวกชาวกับริ้วขบวนแห่ทางบกคุณผู้ฟังการนี้ส่วนหนึ่งราวของเขาเทฟ้ากันกับผลงานเพลงฟ้ากันต่อคุณผู้ฟังเนาะผลงานเพลงนี้หมอบหาซะคุณผู้ฟังทางเพลงคนกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามากันเล่งกับเรื่องราวเขากันในช่วงหน้าค่ะ

กับผลงานเพลงล้อฟ้าคุณบูฟังกันทำมาในส่วนของเรื่องราวข้าวหนานเรามักเล่งกันถึงในส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี70คุณบูฟังเนาะกันเรียกว่ารับกันถูกเล่าทับเลยก็ว่าได้นะเริ่มต้นกันที่กองทัพบกก่อนกองทัพบกนี่รับถึง 18,784 นายนี่กองทัพบกนะพอกองทัพเรือ 3,496 นายแล้วก็กองทัพอากาศ 2,174 นายสุดท้ายกองบัญชาการกองทัพไทยคุณบูฟัง300นายซึ่งในการสมัครนั้นเขาก็แบ่งคุณสมบัติออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือส่วนของทหารกองเกินก็คืออายุ 18-20 ปีเทยังไม่ได้เกณฑ์ทหารที่เหลยแล้วการอายุ 22-26 ปีเทเกณฑ์ทหารแล้วและได้ว่าก็ไม่ได้เลือกคือไม่ได้รับเลือกนั่นคือไม่ได้เป็นนั่นเหอนะไปเลือกแล้วไม่ได้เป็นจับได้เดี๋ยวไม่ต้องเป็นทหารอะไรพนี่แหละนะแล้วก็เจสองก็คือทหารกองนุนท่านกองนุนนี่อายุไม่เกิน26ปีก็คือเป็นทหารกองประจำการเทศสมัครที่ได้รับราชการต่อหรือว่าผู้เทพปลดจากทหารกองประจำการแล้วนะแล้วก็สำหรับสิทธิประโยชน์นะที่จะได้รับเงินเดือน 12,090 บาทนะแล้วก็เบี้ยพิเศษเป็นค่าตอบแทนพิเศษเลยนะก็คือ 2,880 สามารถได้จีเหลืองน้อยบรรจุในสังกัดได้ฮะนะหรือว่าเป็นโคต้าและก็คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดของกองทัพไทยนะกองทัพไทยและก็รวมถึงทุกๆสังกัดนะสั่ง3เล่าทัพและก็โคต้าในการคะแนนพิเศษสำหรับประชาชนที่จะสอบเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียนนายสิบแผ่นเทหรือว่าโรงเรียนช่างฝีมือทหารนะแล้วก็คะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมโคต้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกนักเรียนจ้าทหารเรือนักเรียนจ้าอากาศนะแล้วการโคต้าในการสอบบรรจุข้าราชการสังกัดกรุงเทพแล้วก็นักเรียนนายสิบตำรวจตะเวนชายแดนและการสุดท้ายคุณผู้ฟังเนาะที่ได้รับการศึกษาจนจบม.6ด้านทักษะวิชาชีพนะและการด้านอาชีพหลังปลดประจำการแล้วก็จียังอาชีพเทนเป็นแน่นอนและอาชีพใดอาชีพนึงแน่ๆแล้วก็การทำสัญญาคุณผู้ฟังนะเขาที่ทำสัญญาจ้างข่าวปฏิบัติหน้าเททหารกองประจำการนั้นยังระยะเวลา10ปีต้องปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า2ปีนะแล้วก็เข้าเปิดรับสมัครตั้งแต่เล็กว่าเลยนะ11ไม่ใช่11และ10มานะเล็กว่าเนื้อ10 10ถึง20เซมกราคม70นะผู้ฟังระยะเวลานี่เหลือกินเหลือเด็กเหลือชายเพราะว่ามากหลายเดือนโยนะการสามารถที่จะสมัครกันได้สมัครได้จากที่ไหนหานันทาบอกเรืออากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rcm.a.rta.mi.th นะหรือว่าหน่วยทหารแค่เรือนหน่วยสัสดีแค่เรือนนะเรียกได้ว่าทั้ง3แล้วทับถ้าเป็นในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยกัด www.rtarf.mi.th นะครับไปเลยอาทับนะกัดสามารถสมัครได้เลยคุณผู้ฟังเนาะก็สำหรับใครที่สนใจกับการเปิดรับสมัครทหารพลทหารอาสาประจำปี70คุณผู้ฟังเนาะก็ฝากกันด้วยนี่ส่วนเรื่องราวที่กินแหล่งกันไปในช่วงนี้สำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้เบิกเพลงกันล่าคุณผู้ฟังเนาะกับผลงานเพลงนี้ฝากสำหรับคุณผู้ฟังทางเพลงคุณกันด้วย

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข0735110484ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: เก็บเก็บเก็บสามเก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว 1. เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 2. เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ 3. เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

น่ะฟังกันไปบอกแล้วว่าขอมาจัดให้ในทุกๆเพลงแต่ขอมาเนาะหลายคนบอกว่าชอบยะน้องแต่งนั้นชอบเบิกเพลงแล้วก็เบิกแก้คุณผู้ฟังถ้าเป็นละครนี่นะถ้านักร้องออกมาคุณผู้ฟังนะถ้าร้องมาแล้วต้องยังแก้มาหื้อนั้นถึงได้ครบสูตรนี่นะต้องบอกว่าอยู่90เท่านั้นถึงจะอีโรเนาะการเรียกว่าฟ้ากันไปสำหรับในส่วนของเรื่องราวค่ะวันนี้เราวัดกันเล่งกันไปโอเคแล้วเนาะอย่าลืมพวกชาวเชิญชวนอีกครั้งนึงกับริ้วขบวนแห่งงานของดีเมืองนารานะเริ่มได้ช่วงบ่ายเป็นต้นไปฟ้ากันด้วยคุณผู้ฟังเชิญชวนกันด้วยเราเริ่มกันแล้วกับงานของดีเมืองนาราพรุ่งเช้าค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังก่อนไปด้วยเพลงพบกันอื่นพรุ่งเช้าตี 5 ถึงตี 6 กันเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Yang dihormati, kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อชาวไทยมุสลิมค่ะ
1: ชัยฏอนิรรจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยทำรงได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:30 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการใจถึงใจค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยกับกระผมทศพลพันรัตน์ครับที่จะนำข้อมูลข่าวสารสาระความรู้มาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความกังวลของผู้ประกันตนต่อการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดสปส.ว่าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ยืนยันชัดเจนว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นตามกำหนดเดิมในวันที่27กันยายน2569อย่างแน่นอนโดยไม่มีกระบวนการการชะลอเลื่อนหรือเตะถ่วงการเลือกตั้งแต่อย่างใดครับส่วนกรณีที่ศาลปกครองได้มีคำสั่งเพิกถอนประกาศชะลอการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมและสั่งให้เดินหน้าการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแต่มีการยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวนั้นนะครับเรื่องนี้ถือเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมายที่ได้ยื่นไปแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เพื่อให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมในแง่ของข้อกฎหมายเท่านั้นไม่ใช่การล้มการเลือกตั้งครับร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ยังกล่าวถึงความคืบหน้าในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่ามีนายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากซึ่งคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ราว 50% หรือประมาณ5ล้านคนครับดังนั้นกระทรวงแรงงานจึงเตรียมขยายหน่วยเลือกตั้งจากระดับจังหวัดลงลึกถึงระดับอำเภอโดยเพิ่มจากเดิม 2,000 กว่าหน่วยเป็น 5,000 กว่าหน่วยครับและเร่งจัดทำคู่มือทางการวินิจฉัยบัตรดีบัตรเสียตลอดจนระบบป้องกันการลงคะแนนซ้ำเพื่อรองรับการลงคะแนนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลมุ่งทำงานเชิงลึกเพื่อป้องกันสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนทุกคนและขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพราะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนและสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนในอนาคตครับข่าวต่อมาครับนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดึงการลงทุนจากบริษัทยาและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ระดับโลกเข้าสู่ประเทศไทยครับภายใต้ยุทธศาสตร์ผลักดันไทยสู่ Medical Investment Hub โดยเปลี่ยนความสัมพันธ์จากการเป็นเพียงผู้ซื้อยาไปสู่การเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนที่ประเทศไทยต้องได้รับประโยชน์กลับมาทั้งการลงทุนใหม่การวิจัยการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยครับการขับเคลื่อนดังกล่าวนะครับอยู่ภายใต้แนวทางของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศซึ่งมีนายเอกนิติประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานโดยรัฐบาลนำแนวคิด Offshore Policy มาใช้เป็นเครื่องมือในการเจรจากับบริษัทต่างชาติเพื่อให้การจัดซื้อของภาครัฐสามารถต่อยอดกลับมาเป็นการลงทุนและการสร้างขีดความสามารถภายในประเทศครับกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การขับเคลื่อนของนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยการเจรจากับบริษัทยาระดับโลก10รายเพื่อดึงแผนการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านการวิจัยคลินิกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตยาและสารตั้งต้นตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ของไทยโดยมี BOI ร่วมพิจารณามาตรการส่งเสริมการลงทุนและการอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องครับความร่วมมือกับ MSD ถือเป็นควิกวินแรกที่เริ่มเห็นผลเป็นรูปธรรมโดยมีแนวทางการขยายการวิจัยทางคลินิกในประเทศไทยซึ่งการวิจัยยาใหม่1รายการมีมูลค่าการลงทุนประมาณ2,000 ล้านบาท และมีศักยภาพสร้างการจ้างงานบุคลากรราว 1,000 ตำแหน่งพร้อมเปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรัฐมีศักยภาพเข้ามามีบทบาทในการวิจัยเพิ่มมากขึ้นครับนอกจากนี้นะครับยังมีแนวทางการต่อยอดความร่วมมือทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตสารตั้งต้นของยาหรือ API สำหรับยา SIV ตัวใหม่ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมซึ่งหากดำเนินการได้ตามแผนจะช่วยยกระดับประเทศไทยจากการเป็นตลาดและผู้ซื้อยาไปสู่การมีบทบาทในกระบวนการวิจัยและการผลิตยาที่มีเทคโนโลยีสูงมากขึ้นนางลัทธิดากล่าวว่าหลังจากความร่วมมือ MSD รัฐบาลเตรียมเดินหน้าปิดดีลกับบริษัทยาระดับโลกเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องโดยในอีกประมาณ2สัปดาห์มีแผนลงนามความร่วมมือกับแซนดอสเพิ่มเติมซึ่งจะเป็นอีกก้าวของการดึงบริษัทระดับโลกเข้ามาลงทุนและสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศไทยแทนการที่ภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพียงฝ่ายเดียวครับข่าวต่อมาครับนายพิพัฒน์รัฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีครั้งที่1/2569ณห้องประชุม301ชั้น3ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยเป็นการกลับมาขับเคลื่อนการประชุมคณะกรรมการอีกครั้งหลังเว้นว่างจากการประชุมเป็นเวลานานเพื่อปรับทิศทางการพาณิชย์นาวีให้ไทยได้ทันต่อสถานการณ์การค้าและการขนส่งของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับพร้อมยกระดับความสามารถในการแข่งขันลดต้นทุนโลจิสติกและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศครับทั้งนี้นะครับนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่96/2569ลงวันที่24 เมษายน 2569มอบหมายให้นายพิพัฒน์ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการแทนขณะที่คณะกรรมการชุดนี้มีบทบาทสำคัญในการเสนอนโยบายและแผนพัฒนาการพาณิชย์นาวีการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบการพัฒนาท่าเรือตลอดจนการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กิจการพาณิชย์นาวีไทยต่อคณะรัฐมนตรีครับสำหรับการประชุมครั้งนี้นะครับการประชุมมีมติเห็นชอบในทุกวาระที่เสนอการพิจารณาพร้อมบันทึกข้อสังเกตการข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไปประกอบการดำเนินงานให้รอบคอบและเกิดผลในทางปฏิบัติโดยมี4เรื่องสำคัญซึ่งสอดคล้องกับวาระเพื่อการพิจารณาที่กำหนดไว้ในการประชุมในครั้งนี้ครับได้แก่เรื่องที่1ครับการเชื่อมขนส่งหลายรูปแบบลดขั้นตอนและลดต้นทุนโลจิสติกโดยที่ประชุมเห็นชอบให้กรมเจ้าท่าประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการขนส่งต่อเนื่องในหลายรูปแบบครับเรื่องที่2ครับเร่งมาริทามซิงเกิลวินโดว์ปรับเปลี่ยนรูปแบบเอกสารเป็นดิจิตอลในการประชุมนะครับเห็นชอบให้เร่งการพัฒนาระบบมาริทามซิงเกิลวินโดว์หรือ MSW เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการเข้าออกของเรือและการค้าระหว่างบริษัทต่างชาติเพื่อให้การจัดซื้อของภาครัฐสามารถต่อยอดกลับมาเป็นการลงทุนและสร้างขีดความสามารถภายในประเทศครับข้อที่3ดันภูเก็ตอันดามันสู่ศูนย์กลางเรือยอชต์และเรือสำราญสร้างรายได้สร้างงานคนไทยซึ่งที่ประชุมนะครับเห็นชอบให้เร่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำราญทางทะเลเพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางเรือของภูมิภาคอาเซียนครับข้อที่4เร่งกฎหมายพาณิชย์นาวีฉบับใหม่ปลดล็อกกติกาให้ทันต่อเศรษฐกิจโลกมติในที่ประชุมเห็นชอบให้กรมเจ้าท่าเร่งการขับเคลื่อนการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชย์นาวีครับและนำเสนอตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไปเพื่อปรับปรุงโครงสร้างและเครื่องมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจและการแข่งขันในปัจจุบันครับและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดของรายการใจถึงใจโดยกองบัญชาการกองทัพไทยในวันนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับกระผมทศพลพันธุรัตน์ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนและพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: อบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดประธานาธิบดีสหรัฐระบุเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าปราบปรามการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอย่างจริงจังพร้อมขยายผลยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดแล้วกว่า320ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าคดีทุจริตการจัดสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ณสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าคดีดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในระบบราชการซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการขยายผลอย่างต่อเนื่องโดยที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทยได้เพิกถอนสิทธิ์และแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เลิกจ้างผู้ที่มีคะแนนผิดปกติแล้วกว่า 5,000 รายรวมถึงสั่งการให้โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตั้งคณะกรรมการสอบสวนทั้งทางคดีและวินัยผลจากการบูรณาการร่วมกันตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU 7หน่วยงานทำให้ล่าสุดสามารถสืบสวนขยายผลและยึดอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับกระบวนการทุจริตได้แล้วรวมมูลค่ากว่า320ล้านบาทซึ่งปปง.กำลังเร่งวิเคราะห์เส้นทางการเงินเพื่อดำเนินการตามกฎหมายเพิ่มเติม
3: ผลจากการทำงานร่วมกันดังกล่าวทำให้สามารถยึดและอายัดทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกับการกระทำความผิดได้แล้วคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า320ล้านบาทขณะนี้สำนักงานปปง.อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนและวิเคราะห์การเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและทรัพย์สินรวมถึงประสานข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการกระทำผิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงขยายผลต่อไป
2: นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายปกป้องหรือเอื้อประโยชน์ให้กับผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดหรือตำแหน่งใดก็ตามโดยใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมดำเนินคดีอย่างโปร่งใสเป็นธรรมและถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบเข้าด้วยความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนแยกแยะศาสนากับความประพฤติส่วนบุคคลกรณีจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับการทำงานเชิงรุกยกระดับการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในข้อหายักยอกเงินและมีพฤติกรรมเสพเมถุนว่าประชาชนต้องแยกแยะระหว่างพระศาสนาและความประพฤติของบุคคลหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นยืนยันว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่มีการปกป้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่แชร์หรือเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเนื่องจากส่งผลกระทบต่อจิตใจของพุทธศาสนิกชนและภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกเร่งดำเนินมาตรการสำคัญได้แก่จัดทำระบบบัญชีวัดกลางโดยนำเทคโนโลยีมาใช้เชื่อมโยงข้อมูลการเงินของวัดทั่วประเทศเข้ากับส่วนกลางเพื่อให้สามารถตรวจสอบรายรับรายจ่ายทรัพย์สินและความผิดปกติทางการเงินได้อย่างทันท่วงทีรวมถึงเตรียมประสานระบบบริจาคอัตโนมัติร่วมกับกรมสรรพากรจัดทำทะเบียนฐานข้อมูลพระสงฆ์ทุ่มงบประมาณกว่า60ล้านบาทในการจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพ ื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีเกี่ยวกับการยักยอกทรัพย์ปฏิบัติหน้าที่มิชอบหรือทุจริตและสมคบกันฟอกเงินส่งฝากขังต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเบื้องต้นพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชติและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
5: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุกผาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชติพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจน รุปย่อสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะนำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชนปฏิทินาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี
4: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดับน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
8: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT และ Sasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่า175จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
9: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจ ให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
8: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ภาคตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่า60%โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
10: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
11: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
10: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
12: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสัมฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
10: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ผ่านวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 19นาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10 ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 20:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:29 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง0เซนติเมตรและเวลา 14:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง49เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นาทีก รุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดลาวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
17: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
17: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
16: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
18: เรารักประเทศไทย
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน
19: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย
20: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:32 ต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
21: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
22: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลนะคะสำหรับในวันนี้นะคะหากว่าย้อนเวลากลับไปนะคะเชื่อได้ว่าหลายคนคงอาจจะไม่ลืมเลือนในเหตุการณ์นี้เพราะว่าในช่วงเวลานั้นโลกทั้งโลกนั้นต้องหยุดนิ่งลงห่วงเวลาที่เปลี่ยนโฉมหน้าของประวัติศาสตร์การเมืองความมั่นคงและวิถีชีวิตของมวลมนุษยชาติตลอดไปค่ะเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2544หรือตรงกับคริสตศักราช2001นะคะท้องฟ้าเหนือสหรัฐอเมริกาที่เคยปลอดโปร่งกลับเป็นสนามรบแห่งความหวาดกลัวเหตุการณ์วินาศกรรมครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่หรือที่โลกได้รู้จักกันในนามนายวันวันได้พรากชีวิตผู้บริสุทธิ์ไปเกือบ 3,000 คนสร้างบาดแผลลึกที่แม้ว่าเวลาจะล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันบาดแผลเหล่านั้นก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยความเจ็บปวดในความทรงจำของทุกคนทั่วโลกค่ะเช้าตรู่ของวันอังคารที่11กันยายนคริสตศักราช2001แสงแดดได้ส่องกระทบตึกแฝด World Trade Center สัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและของโลกณมหานครนิวยอร์กชีวิตประจำวันของผู้คนดำเนินไปตามปกติมีพนักงานออฟฟิศนับหมื่นคนกำลังเดินทางเข้าทำงานมีนักท่องเที่ยวเดินขบวนกันอย่างคึกคักแล้วก็มีเที่ยวบินโดยสารพาณิชย์หลายร้อยลำกำลังทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทว่าเบื้องหลังความสงบสุขในวันนั้นเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติได้วางแผนอันมืดมนและก็เลือดเย็นเอาไว้แล้วกลุ่มผู้ก่อการร้ายในเครืออัลกออิดะจำนวน19คนซึ่งผ่านการฝึกฝนและวางแผนมาอย่างรอบคอบได้แฝงตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยสารในประเทศของสหรัฐอเมริกาจำนวน4ลำในเที่ยวบินฝั่งตะวันออกพวกเขาไม่ได้ขึ้นเครื่องมาในฐานะผู้โดยสารธรรมดาหากแต่พกพาอาวุธมีดคัตเตอร์และแผนการอันเหี้ยมโหดเพื่อเปลี่ยนเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ให้กลายเป็นขีปนาวุธมนุษย์พุ่งเข้าทำลายสัญลักษณ์แห่งอำนาจของสหรัฐอเมริกา วลา 8:46 นาทีความเงียบสงบของนครนิวยอร์กถูกทำลายลงด้วยเสียงระเบิดกึกก้องเครื่องบินโบอิ้ง767ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์เที่ยวบินที่11ซึ่งถูกจี้บังคับพุ่งชนเข้าใส่ตึกแฝดฝั่งทิศเหนือแรงปะทะทำให้เกิดเปลวไฟลุกท่วมและกลุ่มควันดำทะมึนพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าผู้คนนับพันที่อยู่อาศัยภายในอาคารตกอยู่ในความตื่นตระหนกขณะที่สื่อมวลชนทั่วโลกก็เริ่มหันมาจับจ้องแต่โศกนาฏกรรมยังไม่จบเพียงแค่นั้นในขณะที่ทุกสายตากำลังจ้องมองภาพความเสียหายที่ตึกทิศเหนือและเจ้าหน้าที่กำลังเร่งอพยพผู้คนประวัติศาสตร์ก็ต้องบันทึกวินาทีที่โหดร้ายยิ่งกว่าในเวลา 9:03 นาทีเครื่องบินโบอิ้ง767อีกลำในเที่ยวบิน175ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์พุ่งเข้าชนกับตึกแฝดฝั่งทิศใต้ต่อหน้าต่อตาสำนักข่าวทั่วโลกที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่ในขณะนั้นแรงระเบิดครั้งที่สองนี้ยืนยันอย่างไร้ข้อกังขาว่านี่ไม่ใช่ความผิดพลาดทางอุบัติเหตุแต่ว่าเป็นการโจมตีและประกาศสงครามอย่างเป็นทางการต่อแผ่นดินสหรัฐอเมริกาภาพของผู้คนที่ติดอยู่บริเวณชั้นบนสุดของตึกแฝดซึ่งมองไม่เห็นทางรอดท่ามกลางเปลวไฟและความร้อนระอุบางคนตัดสินใจกระโดดลงมาจากตึกสูงนับร้อยชั้นเพื่อหนีความตายจากความร้อนเป็นภาพที่สะเทือนใจคนทั่วโลกอย่างไม่มีวันลบเลือนผ่านไปไม่ถึง2ชั่วโมงแรงสะสมจากความร้อนมหาศาลทำให้โครงสร้างเหล็กกล้าของตึกแฝดไม่สามารถทานน้ำหนักไว้ตึกฝั่งทิศใต้ได้พังถล่มลงมาในเวลา 9:59 นาทีตามด้วยตึกฝั่งทิศเหนือที่พังคลืนตามลงมาในเวลา 10:28 นาทีมหานครนิวยอร์กถูกปกคลุมไปด้วยกลุ่มฝุ่นควันและเท่าฐานสีเทาหนาทึบขนาดมหึมาบรรยากาศราวกับวันสิ้นโลกในเวลาไล่เลี่ยกันความโกลาหลก็เกิดขึ้นที่ใจกลางอำนาจของการเมืองและการทหารของสหรัฐอเมริกาในกรุงวอชิงตันดีซีเวลา 9:37 นาทีเครื่องบินโบอิ้ง757เที่ยวบินที่77ของสายการบินอเมริกันแอร์ไลน์ถูกบังคับพุ่งชนเข้ากับด้านตะวันตกของอาคารเพนทากอนซึ่งเป็นที่ทำการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในรัฐเวอร์จิเนียแรงกระแทกสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างอาคารอย่างรุนแรงและฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนภายในอาคารทันทีหลายสิบชีวิตแต่เป้าหมายสูงสุดที่แท้จริงของผู้ก่อการร้ายยังเหลืออยู่อีกหนึ่งจุดนั่นคืออาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกาหรือว่าทำเนียบขาวซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเป้าหมายของเที่ยวบินที่4ที่ถูกจี้นั่นก็คือเที่ยวบินที่93ของสายการบินยูไนเต็ดแอร์ไลน์ทว่าบนเที่ยวบินนี้นี่เองที่ประวัติศาสตร์ได้บันทึกเรื่องราวความกล้าหาญอันยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของมนุษยชาติเมื่อผู้โดยสารและลูกเรือบนเครื่องบินรับรู้ข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์สื่อสารว่าเครื่องบินลำอื่นๆถูกใช้เป็นอาวุธพุ่งชนตึกระฟ้าพวกเขาตระหนักทันทีว่าหากพวกเขายอมจำนนชะตากรรมของพวกเขาจะไม่ต่างอะไรกับกลุ่มเหยื่อกลุ่มอื่นและเครื่องบินลำนี้จะกลายเป็นอาวุธสังหารหมู่กลางเมืองหลวงผู้โดยสารนำโดยบุคคลผู้กล้าหาญหลายคนได้ตัดสินใจรวมตัวกันลุกขึ้นสู้ฝ่าฝืนคำขู่และเข้าแย่งชิงการควบคุมเครื่องบินจากกลุ่มผู้ก่อการร้ายการต่อสู้แย่งชิงการควบคุมเครื่องบินดำเนินไปอย่างดุเดือดภายในห้องโดยสารแรงปะทะและการต่อสู้ทำให้เครื่องบินสูญเสียการควบคุมก่อนที่มันจะดิ่งพระสุธาและตกลงกระแทกพื้นอย่างรุนแรงในทุ่งโล่งของเมืองแชงสวิลรัฐเพนซิลเวเนียในเวลา 10:03 นาทีการเสียสละของผู้โดยสารและลูกเรือในเที่ยวบินที่93นี้แม้จะไม่อาจรักษาชีวิตของตนเองเอาไว้ได้แต่ได้ปกป้องชีวิตของสมาชิกรัฐสภาและประชาชนนับพันที่อยู่ในกรุงวอชิงตันดีซีไว้ได้อย่างหวุดหวิดเหตุการณ์วินาศกรรมในวันสิ้นสุดลงด้วยความสูญเสียอันมหาศาลที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกายอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุการณ์ในวันนั้นพุ่งสูงถึง 2,977 รายไม่รวมกลุ่มคนร้ายผู้ก่อเหตุอีก19คนตัวเลขนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถิติบนหน้ากระดาษหากแต่ประกอบด้วยชีวิตลมหายใจครอบครัว และอนาคตของผู้คนจาก77สัญชาติทั่วโลกผู้โดยสารและลูกเรือผู้บริสุทธิ์บนเครื่องบินทั้ง4ลำเสียชีวิตทั้งสิ้น246รายภายในอาคารแฟลต World Trade Center มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 2,606 รายทั้งผู้ที่เสียชีวิตทันทีจากการพุ่งชนผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังและผู้ที่เสียชีวิตภายหลังเนื่องจากบาดแผลรุนแรงสำหรับเหตุการณ์ที่อาคารเพนทากอนมีผู้เสียชีวิตรวม125รายเบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือเรื่องราวความเป็นมนุษย์ที่บีบคั้นหัวใจเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายที่อายุน้อยที่สุดในเหตุการณ์นี้คือคริสตินลีแฮนสันเด็กหญิงวัยเพียง2ขวบเท่านั้นซึ่งอยู่บนเครื่องบินลำหนึ่งพร้อมพ่อกับแม่ของเธอนั่นก็คือปีเตอร์และซูแฮนสันส่วนเหยื่อผู้ที่มีอายุมากที่สุดก็คือโรเบิร์ตนอร์ตันชายวัย82ปีซึ่งเดินทางร่วมกับภรรยาที่ชื่อแจ็คคารีนเพื่อมุ่งหน้าไปร่วมงานแต่งงานอันแสนสุขของครอบครัวแต่ทว่าปลายทางของพวกเขากลับกลายเป็นความตายกระทันหันนอกจากผู้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุแล้วนครนิวยอร์กยังต้องสูญเสียบุคลากรผู้กล้าหาญอย่างประเมินค่าไม่ได้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยทั้งตำรวจนักดับเพลิงและเจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินที่วิ่งสวนกระแสผู้คนที่กำลังหนีตายเข้าไปในตึกที่กำลังลุกไหม้เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเสียชีวิตในหน้าที่ถึง441นายและผลกระทบยังไม่หยุดอยู่เพียงแค่นั้นในเวลาต่อมามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอาสาสมัครและประชาชนนับหมื่นคนที่ปฏิบัติงานท่ามกลางซากปรักหักพังเริ่มล้มป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจโรคมะเร็งและความเจ็บป่วยเรื้อรังอันเนื่องมาจากการสูดดมฝุ่นละอองพิษสารเคมีและควันไฟอันเกิดจากการพังทลายของตึกแฝดซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนไปอีกจำนวนมากในเวลาหลายปีถัดมาใครคือผู้บงการเบื้องหลังโศกนาฏกรรมครั้งนี้คำตอบนำไปสู่องค์กรก่อการร้ายระดับโลกที่มีชื่อว่าอัลกออิดะซึ่งนำโดยโอซามะบินลาเดนเศรษฐีชาวซาอุดิอาระเบียที่หันมาจับอาวุธและสร้างเครือข่ายหัวรุนแรงอัลกออิดะใช้ฐานที่มั่นในประเทศอัฟกานิสถานซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของกลุ่มตาลิบันเป็นศูนย์กลางในการวางแผนฝึกซ้อมและระดมทุนสำหรับการโจมตีในครั้งนี้สาเหตุและแรงจูงใจที่พวกเขาอ้างก็คือความโกรธแค้นต่อสหรัฐอเมริกาและประเทศพันธมิตรที่เข้าไปแทรกแซงกิจการภายในและการเมืองในโลกมุสลิมรวมถึงการประจำการของทหารอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางปฏิบัติการในวันนั้นถูกวางแผนมาอย่างแยบยลสมาชิกผู้ก่อการร้ายทั้ง19คนถูกแบ่งแยกออกเป็น4ทีมโดยแต่ละทีมก็จะมีสมาชิกที่ผ่านการฝึกฝนฝึกอบรมขับเครื่องบินพาณิชย์จากโรงเรียนสอนการบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อให้พวกเขาสามารถควบคุมเครื่องบินขนาดใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่วน่าสังเกตว่าในจำนวนผู้ก่อการร้าย19คนนั้นมีถึง15คนที่เป็นพลเมืองชาวซาอุดิอาระเบียรวมถึงตัวของโอซามะบินลาเดนด้วยมี2คนมาจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ส่วนอีก2คนมาจากอียิปต์และเลบานอนการเปิดโปงเครือข่ายทำให้สหรัฐอเมริกาได้ตระหนักว่าภัยคุกคามในยุคใหม่ไม่ได้มาจากกองทัพของรัฐชาติตามแบบแผนเดิมอีกต่อไปแต่มาจากกลุ่มเครือข่ายก่อการร้ายไร้รัฐที่ซ่อนตัวอยู่ตามมุมมืดต่างๆของโลกพร้อมที่จะโจมตีเป้าหมายพลเรือนเพื่อสร้างความตื่นตระหนกในระดับสากลปฏิกิริยาตอบโต้ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้การนำของประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชในขณะนั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดภายในเวลาไม่ถึง1เดือนหลังการโจมตีสหรัฐอเมริกาได้ประกาศทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายและนำกองกำลังพันธมิตรบุกเข้าสู่อัฟกานิสถานเพื่อโค่นล้มระบอบตาลิบันทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มอัลกออิดะและล่าตัวโอซามะบินลาเดนผู้นำสูงสุดสงครามในอัฟกานิสถานกลายเป็นสงครามที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกากินเวลานานต่อเนื่องเกือบ20ปีเต็มการล่าตัวผู้บงการใช้เวลาเนิ่นนานจนกระทั่งในวันที่2พฤษภาคมคริสตศักราช2011หน่วยรบพิเศษของสหรัฐอเมริกาสามารถบุกเข้าจู่โจมและสังหารโอซามะบินลาเดนได้สำเร็จที่เมืองแอบบอตทบัตประเทศปากีสถานขณะที่ผู้ต้องสงสัยว่าเป็นมันสมองหลักในการวางแผนโจมตีก็คือคาลิกชีตโมฮัมเหม็ด ซึ่งถูกจับกุมตัวได้ในปากีสถานตั้งแต่ปี2003และถูกควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำอ่าวกวนตานาโมประเทศคิวบาเพื่อรอรับกระบวนการพิจารณาคดีทางกฎหมายแม้ว่าผู้นำระดับสูงจะถูกกำจัดไปแล้วแต่เครือข่ายของอัลกออิดะไม่ได้สูญสลายไปเสียทีเดียวค่ะได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระจายตัวสร้างเครือข่ายสาขาย่อยและปัจจุบันยังคงมีอิทธิพลเคลื่อนไหวอยู่ในบางภูมิภาคเช่นภูมิภาคซับซาฮาราในทวีปแอฟ

นี้อาจเปิดโอกาสให้เครือข่ายอิสลามหัวรุนแรงกลับมาฟื้นตัวและสร้างอิทธิพลขึ้นมาใหม่ได้ในอนาคตเหตุการณ์ในวันได้พลิกโฉมหน้าวิถีชีวิตประจำวันของคนทั่วโลกไปอย่างถาวรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพาณิชย์ทุกสนามบินทั่วโลกถูกยกระดับความเข้มงวดขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนมีการตรวจค้นสัมภาระอย่างละเอียดห้ามนำสิ่งของต้องสงสัยขึ้นเครื่องและเพิ่มมาตรการการตรวจสอบตัวตนของผู้โดยสารอย่างเข้มงวดในสหรัฐอเมริการัฐบาลได้จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจที่มีชื่อว่าสำนักงานรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งขึ้นมาโดยตรงเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการและป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในการคมนาคมทั้งหมดณใจกลางนครนิวยอร์กพื้นที่เดิมที่เคยเป็นตึกแฝด World Trade Center ถล่มลงมานั้นซึ่งถูกเรียกว่ากราวซีโร่เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลานานกว่า8เดือนเต็มในการเคลียร์ซากปรักหักพังนับล้านตันก่อนที่พื้นที่ดังกล่าวนั้นจะถูกเนรมิตใหม่ให้กลายเป็นอนุสรณ์สถานและพิพิธภัณฑ์รำลึกนายวันเพื่อไว้เตือนใจชนรุ่นหลังถึงโศกนาฏกรรมและความสูญเสียเคียงข้างอนุสรณ์สถานนั้นได้มีการสร้างตึกระฟ้าหลังใหม่ขึ้นมาทดแทนตึกแฝดเดิมนั่นก็คือ One World Trade Center หรือที่รู้จักกันในชื่อตึกแห่งเสรีภาพซึ่งมีความสูงตั้งงานถึง574เมตรสูงยิ่งกว่าตึกทิศเหนือเดิมที่เคยมีความสูง416เมตรสื่อถึงความเข้มแข็งการฟื้นคืนชีพและจิตวิญญาณที่ไม่ยอมจำนนต่อความหวาดกลัวของชาวอเมริกันและทั่วโลกในขณะที่อาคารเพนทากอนกระทรวงกลาโหมสหรัฐซึ่งได้รับความเสียหายจากการพุ่งชนได้รับการบูรณะซ่อมแซมอย่างรวดเร็วด้วยความร่วมมือร่วมใจของวิศวกรและคนงานจนสามารถเปิดใช้งานและให้เจ้าหน้าที่กลับมาทำงานได้ภายในเดือนสิงหาคมคริสตศักราช2002หรือใช้เวลาไม่ถึง1ปีทุกๆปีเมื่อวันที่11กันยายนได้เวียนมาบรรจบครบอีกครั้งสหรัฐอเมริกาและประชาคมโลกจะร่วมใจกันจัดพิธีรำลึกถึงผู้เสียชีวิตอย่างยิ่งใหญ่และสมเกียรติมีการจัดพิธีวางพวงมาลาการเปิดโอกาสให้ครอบครัวและญาติของผู้เสียชีวิตได้เดินขึ้นมาขานรายชื่อของผู้ที่เป็นที่รักทีละคนท่ามกลางความเงียบสงัดและการจัดแสดงลำแสงสีฟ้าพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าในยามค่ำคืนในนครนิวยอร์กที่มีชื่อว่า Tribute in Light เพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปในค่ำคืนก่อนวันครบรอบของเหตุการณ์จะมีญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังคงเดินทางไปวางดอกไม้และพวงหรีดที่อนุสรณ์สถานเพนทากอนนายวันในกรุงวอชิงตันดีซีเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิต184รายณสถานที่แห่งนั้นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหยื่อทั้งหมด 2,977 ชีวิตจากเหตุโจมตีตึกแฝดตึกเพนทากอนและก็เที่ยวบินที่93เหตุการณ์ในวันจึงไม่ใช่เพียงแค่หน้าประวัติศาสตร์ของการสูญเสียของชาวอเมริกันเท่านั้นหากแต่เป็นบทเรียนราคาแพงของมวลมนุษยชาติที่สอนให้เราได้ตระหนักถึงพิษภัยของความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงและลัทธิสุดโต่งในวันเดียวกันนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความรักความกล้าหาญและความเสียสละรวมไปถึงความสามัคคีของผู้คนในยามที่เผชิญหน้ากับวิกฤตที่มืดมนที่สุดของยุคสมัยเวลาอาจช่วยเยียวยาบาดแผลทางกายและซ่อมแซมตึกรามบ้านช่องที่พังทลายให้กลับมาสง่างามได้อีกครั้งแต่ทว่ารอยแผลที่ถูกฝังไว้ในใจของญาติผู้สูญเสียและบทเรียนราคาแพงที่โลกลงทุนแลกมาด้วยชีวิตนับพันยังคงอยู่เป็นเครื่องเตือนใจเราไปชั่วลูกชั่วหลานความสงบสุขของโลกใบนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติหากแต่ต้องอาศัยความเข้าใจความเคารพซึ่งกันและกันและการก้าวข้ามความเกลียดชังของมนุษยชาติในทุกๆวันนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะคะของเหตุการณ์ในวันที่ผ่านมาเชื่อได้ว่าใครที่อยู่ในช่วงเวลานั้นคงมิอาจลบเลือนสำหรับเหตุการณ์ที่เรียกได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของโลกเป็นการสูญเสียมนุษยชาติที่
เป็นจำนวนมากนะคะครั้งหนึ่งที่ไม่ใช่การก่อสงครามหรือว่าเป็นสงครามระหว่างกันที่เป็นทหารสู้รบกับทหารนะคะแต่เป็นการทำลายล้างกันจากประชาชน

0: ประชาชนพลเรือนเนี่ยแหละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะของนายวันๆที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้นะคะหมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศพิชพงษ์จีนาพันธ์ได้แชมป์ชายเดี่ยวในการแข่งขันเทนนิสเยาวชนไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบประกาศนียบัตรชั้นสูงพร้อมเข็มวิทยาฐานะของสถาบันวิทยาการพรรคการเมืองและการเลือกตั้งแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูงประจำปีพุทธศักราช2562 2563และ2565รุ่นที่10ถึงรุ่นที่12และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณพร้อมเข็มกิตติมศักดิ์แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงวัฒนธรรมนำผู้แทนองค์การ5ศาสนาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน
2: ายศาสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนำผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชน5ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกจำนวน150คนเข้าวางพวงมาลาและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังการเข้าถวายสักการะพระศพในครั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาได้ประสานผู้นำองค์การทางศาสนาและผู้แทนศาสนิกชนทั้ง5ศาสนาเข้าร่วมแสดงความอาลัยด้วยแต่ละศาสนาได้ปฏิบัติตามหลักศาสนาสะท้อนถึงความพร้อมเพรียงของประสบกรณิกรต่างศาสนาในการแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานักประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติทั้งด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ประจักษ์และอยู่ในความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของประสบกรณิกรชาวไทยมาชโยรายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมอบเงินช่วยเหลือประชาชนชาวเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยและดินถล่มเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 500,000 บาทแก่นายทันพหาทุนโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนในประเทศเนปาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากฉับพลันบริเวณชายแดนทิเบตเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาทั้งนี้จากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมูลนิธิได้ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่มิตรประเทศเผชิญภาวะวิกฤตอย่างต่อเนื่องอาทิการช่วยเหลืออุทกภัยใหญ่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาอินโดนีเซียและญี่ปุ่นมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพแก่ประชาชนในประเทศดังกล่าวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ที่ทุกข์ยากกระ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงกลาโหมนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงสนับสนุนการป้องกันการบุกรุกและควบคุมไฟป่าทั่วประเทศ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการสนับสนุนการดูแลพื้นที่ป่าอนุรักษ์ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกับสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพื่อนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูงมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการป้องกันการบุกรุกและการควบคุมไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศอย่างยั่งยืนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประสานความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเทคโนโลยีของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเข้ากับประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ของกรมอุทยานจะช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามสถานการณ์และรับมือกับปัญหาได้อย่างแม่นยำทันท่วงทีแล้วยังช่วยยกระดับความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่เป็นสมบัติของชาติต่อไปโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับพร้อมด้วยคนขับมาใช้งานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4: เวลาเกิดไฟป่าที่ลุกโชนที่เราใช้กำลังคนเข้าไปไม่ได้แล้วก็มีอากาศยานและคนขับเข้าไปช่วยอาวุธปืนยาวที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องประจำกายในตอนที่เข้าตรวจเดินป่าสมาร์ทพาโทหรือต่างเนี่ยก็มีเหตุการณ์ที่เราต้องปะทะกับพวกที่เข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือล่าสัตว์ป่ามันก็มีการปะทะกันสิ่งที่เราต้องพัฒนาบางครั้งอาวุธที่เรามีอยู่ในมาหลายสิบปีการที่เจ้าที่เราที่ถืออาวุธเข้าไปเวลาเจออาวุธของผู้ที่ทำผิดกฎหมายมีความทันสมัยกว่าก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันบางทีปะทะแล้วก็สูญเสียชีวิตมันก็มีผลกระทบกับครอบครัวของเขาที่อยู่หลังบ้านนะครับ
3: ขณะที่พลเอกชรัตอุ่มสำริดผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศกล่าวว่าสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีความพร้อมทางด้านบุคลากรนวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านความมั่นคงโดยจะร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากรถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมมีระยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง10กันยายน2574โดยทั้ง2หน่วยงานจะจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อกำหนดแผนงานและโครงการความร่วมมือเป็นรายกรณีให้สอดคล้องกับภารกิจกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยย้ำปภ.เขตใช้กลไกวอลลุ่มประจำศูนย์แจ้งเตือนภัยพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติอย่างรอบด้าน
5: นายธีรพัฒน์ คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นประธานการประชุมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำเดือนกันยายน2569พร้อมเน้นย้ำประเด็นสำคัญเรื่องการพัฒนาการทำงานด้านภัยพิบัติที่ต้องนำเครื่องมือสื่อสารวิทยุสื่อสารเข้ามาใช้โดยเฉพาะหากเกิดเหตุสาธารณภัยทุกหน่วยจะต้องรับทราบข้อมูลสถานการณ์พร้อมกันซึ่งจะทำให้การประสานงานช่วยเหลือประชาชนรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตลอดจนร่วมกับองค์กรสาธารณกุศลและภาคีเครือข่ายยกระดับการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศเชื่อมโยงกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยและระบบสื่อสารจากทุกภาคส่วนให้เข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเป็นระบบรวดเร็วนอกจากนี้ยังให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญเกิดมอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18ศูนย์เขตจัดประชุมห้องปฏิบัติการหรือวอร์รูมประจำศูนย์ปภ.เขตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ต่างวิเคราะห์และประเมินแล้วมีโอกาสจะเกิดอุทกภัยขอให้รีบแจ้งสำนักงานปภ.จังหวัดและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ต่อไปส่วนสำนักงานปภ.จังหวัดต้องประสานข้อมูลวอร์รูมหากมีแนวโน้มจะเกิดภัยให้รีบตรวจสอบกับพื้นที่และแจ้งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อแจ้งเตือนประชาชนอีกครั้งหนึ่งจุฬาภาครักษาพันธ์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาส่งทีมช่าง Fixed It Center อาชีวอาสาตรวจสอบระบบไฟฟ้ากำจัดโคลนและฟื้นฟูบ้านเรือนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่าน
6: นายรัชพลเวณุโกเศศเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยการดำเนินโครงการ Fixed It Center อาชีวอาสาช่วยภัยน้ำท่วมจังหวัดน่านว่าส สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ระดมกำลังครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า3สัปดาห์มีสถานศึกษาอาชีวะเข้าร่วมภารกิจ42แห่งจากทั่วประเทศครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงาน32ศูนย์ในจังหวัดน่านพร้อมขยายขอบเขตการทำงานเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่และที่อยู่อาศัยของประชาชนควบคู่กันโดยทีมรถแบ็คโฮอาชีวะอาสาได้เข้าดำเนินการขจัดโคลนเศษซากวัสดุและฟื้นฟูพื้นที่ไปแล้วกว่า 13,406 ตารางเมตรนักศึกษาอาชีวะอาสาลงพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า804ตารางเมตร
7: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
8: ประเทศไทยทำรงอยู่ได้ถ้าคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 20:11 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
9: غير الموضوع عليهم ولا الله

งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยประชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปสำหรับคืนนี้ดิฉันสุปรยาสุวรรณชื่นทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางเรดิโอออนไลน์เรดิโอออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันเสาร์ที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น1ค่ำเดือน10ปีมะเมียไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ครูได้เพราะครูที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ได้พระราชดำรัสสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา 6:02 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริเริ่มโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนไว้เป็นจำนวนมากทุกภาคเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทรงเริ่มเมื่อพ.ศ. 2506จากนั้นระหว่างประทับที่วังไกลกังวลได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประจำทรงพบว่าปัญหาหลักคือดินเป็นทรายปลูกพืชไม่ค่อยขึ้นจึงทรงพระราชดำริริเริ่มโครงการเกษตรขึ้นหลายแห่งเช่นที่หุบกระพงดอนขุนห้วยที่สำคัญคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายจังหวัดเพชรบุรีซึ่งทดลองการปรับปรุงบำรุงสภาพดินจากดินที่แห้งแข็งจนสามารถปลูกพืชเศรษฐกิจได้หลายชนิดและทรงสร้างอ่างเก็บน้ำไว้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ด้วยผลงานสำคัญเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในภาคกลางก็เช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นต้นสมัยก่อนเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้สร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กรุงเทพและปริมณฑลต้องประสบน้ำท่วมเนื่องจากน้ำเหนือหลากพร้อมกับน้ำทะเลหนุนอยู่เสมอวันที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2538พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชวนหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานจังหวัดสมุทรปราการกรมทางหลวงกรมเจ้าท่ากรมอุทกศาสตร์และกองทัพเรือให้ร่วมกันวางโครงการขุดลอกคลองลัดโพเพื่อบรรเทาปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างในเขตจังหวัดสมุทรปราการมีลักษณะโค้งอ้อมระยะทางประมาณ18กิโลเมตรคลองลัดโพเดิมกว้างประมาณ10กว่าเมตรลึก 1-2 เมตรถ้าปรับปรุงคลองลัดโพซึ่งเชื่อมต่อด้านเหนือโค้งและปลายโค้งด้านได้ก็จะสามารถใช้เป็นทางลัดระบายน้ำเหนือได้เร็วเพราะระยะทางสั้นเพียง600เมตรเท่านั้นกรมชลประทานจึงดำเนินการตามพระราชดำริเมื่อพ.ศ. 2546 เสร็จในพ.ศ. 2548โดยมีประตูระบายน้ำควบคุมน้ำที่ไหลผ่านไม่ให้มากเกินไปและป้องกันน้ำเค็มไหลย้อนโครงการคลองลัดโพได้ช่วยลดระดับน้ำหลากในลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างและลดระยะเวลาน้ำท่วมขังลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปราบรื้มชื่นชมโครงการนี้มากและมีพระราชดำริให้ศึกษาการใช้พลังงานน้ำที่ระบายผ่านคลองให้เกิดประโยชน์กรมชลประทานและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงร่วมกันประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลและชุดสำเร็จของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานจลขึ้นรวมทั้งยื่นขอจดสิทธิบัตรงานทั้งสองชิ้นในพระปรมาภิไธยด้วย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งพัฒนาสำหรับนักพัฒนาทุกท่านนะคะติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาโดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินค่ะกำกับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปารยะหัวหน้าแผนกรายการและข่าวนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวศและในส่วนของทีมงานสถานีวิทยุ912ร่วมด้วยช่วยกันทุกแผนกเลยกับเพนก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆชาว912ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันมาต่อเนื่องกันเลยอยู่ร่วมกันมาจนถึงยืนจัดในการดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนจนถึง50กว่าปี56ปีเข้าปีที่57กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะรายการลูกทุ่งพัฒนาดำเนินรายการโดยสริป้ามลีดิฉันสริป้ามลีค่ะกับป้ามารายงานตัวคุณสาหรือพี่สาหรือน้องสาที่หลายท่านเรียกนั่นละค่ะคนเดียวกันนะคะคุณสากับคุณสริป้ามลีระกะป้านี่ละค่ะมารายงานกับรายการลูกทุ่งพัฒนาเช้าวันนี้เจอกันเช้าวันเสาร์ที่12เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้ขึ้น1คาบเดือน10ปีมะเหมี่ยค่ะในส่วนของการประชาสัมพันธ์อื่นๆสำหรับพี่น้องประชาชนทุกท่านพูดถึงวันนี้เป็นวันสำคัญนะสำหรับจังหวัดนราธิวาสค่ะเรามีงานที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็มีขบวนพาเหรดที่ตระการตาเตรียมมาฝากทุกท่านในช่วงบ่ายของวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดกันแล้วกันนะกับงานของดีเมืองนราก่อนจะพูดถึงงานของดีเมืองนราวันนี้กับพระอินทร์ก็นำใจความสำคัญในพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาฝากทุกท่านในใจความสำคัญที่ว่าไม่มีเทคโนโลยีใดมาแทนที่ครูได้เพราะครูที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะเพราะครูที่ดีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกศิษย์ได้พระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะและประหยิบยกมาฝากทุกท่านในรายการในวันนี้ค่ะคุณฟังกำลังติดตามรับฟัง912หรือว่าสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะทุกเช้าและท่านถ้ารู้จัก912ก็จะรู้จักรายการลูกทุ่งพัฒนายามเช้าๆนะคะยามเที่ยงก็จะรู้จักรายการปัจจูไข่ข่าวก็2รายการนี้ที่พี่น้องประชาชนนะคะคุ้นหูแล้วก็เปิดฟังกันมาโดยตลอดก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องราวสำคัญเล่าสู่กันฟังอ่ะกับป้าหยิบยกงานเพลงเพราะๆมาฝากทุกท่านในรายการวันนี้เมื่อสักครู่เราก็ฟังเพลงรอพี่ที่คาเฟ่แล้วก็มีเพลงฉันชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้เพลงเพราะๆแต่ตอนนี้เลือกเพลงมาฝากอีกสัก2เพลงนะคะเพื่อที่จะสร้างสีสันแล้วก็สร้างสุขให้กับทุกท่านด้วยงานเพลงเพราะๆความสุขความบันเทิงเนี้ยขอกันมาได้เลยผ่านหมายเลขโทรศัพท์กับ0735145522ยินดีรับสายด้วยแล้วก็กับการไลฟ์สดด้วยสามารถที่จะขอเพลงมาได้เลยนะคะ
1: มันกับความเดียวได้จะตายก็ไม่ได้ตาย

0: หลังจากนั้นไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนฉันต้องทนเห็นคนรักและญาติของฉันล้มหายตายจากไปในอ้อมแขน
1: วอลท็อป10 Extra สตรอเบอรี่สนุกทุกคำแบบ Extra
0: ทั้งเหลือฉันคนเดียวและต้องย้ายหนีไปที่ต่างๆเพื่อไม่ให้ใครมองว่าฉันเป็นคนประหลาด

0: ราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าบ้านหลังนี้น่าอยู่ดีนะครับ
1: ถ้าคุณไม่รังเกียจฉันขอเชิญคุณกับทีมงานพักที่นี่นะคะ
2: ฉันต้องขอโทษคุณหลวงด้วยแม้ฉันจะคิดถึงและรักคุณหลวงมากแค่ไหนแต่ฉันก็ไม่อยากให้คุณหลวงต้องมาตายเพราะฉันอีก

0: นั่งเสร็จพอดี
1: คุณมานั่งสมาธิเป็นประจำเหรอคะ
0: ใช่ครับตั้งแต่ผมบวชเรียนมาเนี่ยผมก็นั่งสมาธิมาโดยตลอด
1: ถ้าอย่างนั้นพลอยขอตัวก่อนนะคะ
0: คุณพลอยครับ

ค่ะคุณฟังค่ะกับป้าเลือกเพลงที่มีในส่วนของเนื้อร้องแล้วก็ต้องมีเพลงถ้าฟังทางวิทยุนะคะก็อยากจะให้เป็นเพลงที่เป็นเพลงยาวๆเลยใช่ไหมก็ฟังดูนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิวสิกของเพลงอาสงไขเวลาที่ขอกันเข้ามาในเลือกสรรเข้ามาสำหรับวันนี้กับรายการลูกทุ่งพัฒนาติดตามรับฟังกันได้ทุกๆวันนะคะรายการลูกทุ่งพัฒนามีเพลงมาฝากทุกท่านกันเช่นเคยแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารที่หยิบยกมาฝากทุกท่านแล้วก็เรื่องราวสำคัญสำหรับวันนี้แน่นอนเลยพี่น้องประชาชนตั้งหน้าตั้งตารอแล้วก็หลายท่านก็บอกรอคอยกันแล้วถามกันบ่อยๆว่าเมื่อไรจะมีงานของดีเมืองนาราเอ๊ะงานของดีเมืองนาราจัดเดือนกันยาวันที่เท่าไหร่กะปะวันนี้แล้วค่ะเริ่ม12ไปถึง21กันยายน2569อีกสักครู่เราจะได้ติดตามในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะคะวันนี้มีเพลงเพราะๆส่งความสุขขอมาจากยี่งอรอเป็นคนถัดไปค่ะ

ค่ะคุณฟัง6:32 นแล้วกับรายการลูกทุ่งพัฒนาสำหรับนักพัฒนาทุกท่านนะคะมาตามข่าวคราวของมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสค่ะตั้งอยู่ที่ถนนนรสุขอนุสรตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะฝากข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยทางด้านของมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่เลขที่16ถนนนรสุขอนุสรตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะอยู่เยื้องโรงเรียนเทศบาล5ซึ่งกำหนดจัดงานประจำปี2569ระหว่างวันที่24 ถึง 28 กันยายน 2569ทางด้านของมูลนิธิจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะโดยนายสมบุญพรมสอนประธานมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะในส่วนของกำหนดการงานประจำปี2569เนี่ยณวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสระหว่างวันที่24 ถึง 28 กันยายน 2569ค่ะเริ่มแต่วันที่23 กันยายนแล้วล่ะค่ะกับปี2569เนี่ย23กันยายนที่จะถึงนี้เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นการสวดชัยมงคลคาถาและถวายสังฆทานพระเก้ารูปเวลา 18:00 นเป็นรำบวงสวงระบำศรีวิชัยจากเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ต่อด้วยในส่วนของวันที่24 กันยายน 2569เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 นค่ะเป็นพิธีบวงสวงเวลา 10:30 นรำบวงสวงระบำศรีวิชัยจากเยาวชนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา 19:00 นพิธีครอบเสียนครูโดยพระครูปลัดธนพัฒน์พัทรนานุวัดธรรมชัยมงคลจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันที่25 กันยายน 2569จะเริ่มแต่เวลา 19:00 นเป็นพิธีสวดพานยักษ์ใหญ่พระ5รูปจากอำเภอมาโยอำเภอย่าริ่งอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีค่ะวันที่26 กันยายน 2569เวลา 19:00 นเป็นพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์พระ9รูปค่ะวันที่27 กันยายน 2569เวลา 19:00 นเป็นการแสดงมโนราของคณะเฉลิมชัยนะคะเป็นการแสดงมโนราของคณะเฉลิมชัยมนวิเชียรจังหวัดพัทลุงค่ะวันที่28 กันยายน 2569เวลา 19:00 นเป็นการแสดงมโนราของคณะสุวิทย์หอมกลิ่นสงวนศิลป์จังหวัดพัทลุงค่ะในการจัดงานให้มีพิธีก็มีพิธีบวงสรวงท่านพ่อจตุคามรามเทพเจ้าพ่อหลักชัยบุรพาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชมใบสีอันวิจิตรการตาคณะใบสีจากกรุงเทพมหานครร่วมทำบุญวิหารองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสและร่วมสร้างกุศลใหญ่ไถชีวิตโคแจกทานแล้วก็ชมมหรสพการแสดงมโนราศิลปะการแสดงอันยิ่งใหญ่ของภาคใต้และอื่นๆตลอดงานนะคะในส่วนของกำหนดการนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมกันต่อไปนะคะจึงเรียนให้ทราบโดยทั่วกันทางด้านของประธานมูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพฝากประชาสัมพันธ์และก็เรียนเชิญพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการในวันนี้หรือว่าได้ยินได้ฟังการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องก็ฝากประชาสัมพันธ์ต่อกันด้วยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปได้เลยที่มูลนิธิองค์พ่อจตุคามรามเทพนราธิวาสกับหมายเลขโทรศัพท์0993594654หรือจะเป็น098หรือจะเป็น089นะคะหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปเป็น089
877-5574นะคะกับป้าก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณลุงด้วยที่มาฝากข่าวประชาสัมพันธ์ที่ไว้วางใจสถานีวิทยุกระจายเสียง912ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆฝากทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เตรียมความพร้อมนะคะทุกๆอำเภอทั้ง13อำเภอกับงานของดีเมืองนราที่จะเกิดขึ้นในช่วงของพิธีเปิดแล้วก็ขบวนแห่ทางบกนะคะในช่วงบ่ายของวันนี้กับป้าก็เชื่อแน่นอนมีการแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวกันเช้าๆนะคะตอนนี้6นาฬิกากับ37นาทีแล้วล่ะค่ะกับเพลงเพราะๆนะคะอีกสักเพลงนึงจะบอกว่ามีคนเหงารออยู่เบอร์นี้นี่ฝากทุกท่านด้วยขอกันมาจากคุณกะยอค่ะก็มอบเพลงเพราะๆส่งความสุขให้กับทุกท่านกันด้วยค่ะ

มีคนเหงารออยู่เบอร์นี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่โทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงเพราะๆเมื่อสักครู่ได้รับสายโทรศัพท์จากท่านประธานชุมชน912นะคะท่านประธานสมนึกเทพสอนฝากประชาสัมพันธ์ถึงลูกบ้านหรือว่าพี่ๆน้องๆในชุมชน912ได้ทราบโดยทั่วกันว่าการที่มีการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีที่บ้านน่ะที่ไม่มีบ้านเลขที่ค่ะกรณีไม่มีบ้านเลขที่ด้วยจังหวัดนราธิวาสก็ได้รับแจ้งจากสำนักทะเบียนกลางให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วค่ะได้รับการเยียวยาฟื้นฟูแล้วก็ได้รับการซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยเพื่อให้มีข้อมูลบ้านที่อยู่ที่พักอาศัยที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และก็เป็นปัจจุบันด้วยค่ะทางเทศบาลเมืองนราธิวาสจึงได้จัดให้มีการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ค่ะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2569โดยแนบหลักฐานประกอบดังนี้นะคะสำหรับพี่น้องประชาชนที่ติดตามรับฟังในส่วนของแต่ละชุมชนด้วยแต่ชุมชน912อ่ะท่านประธานสมนึกเทพสอนนะคะท่านประธานชุมชนฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะบอกว่าฝากกับป้าประชาสัมพันธ์ด้วยโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้ส่งข้อมูลข่าวสารตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็หลายๆช่องทางแล้วที่มีการประชาสัมพันธ์ไม่จะเป็นทางไลน์แล้วก็ทางการประชาสัมพันธ์เคาะประตูรั้วประตูบ้านด้วยแล้วก็ฝากทางสถานีวิทยุ912ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆน้องๆในชุมชน912ท่านประธานบอกว่าถ้าได้ยินได้ฟังประกาศแล้วให้บอกต่อๆด้วยให้ไปที่บ้านประธานได้เลยนะคะตั้งแต่วันนี้เลยนะอยากจะให้เสร็จสับเรียบร้อยเพราะวันนี้วันที่12แล้วพรุ่งนี้13 14 15หมดเขตแล้วนะคะขอให้รวบรวมเสร็จโดยเร็ววันเสร็จภายในวันนี้พรุ่งนี้วันที่14ก็จะได้ส่งทางเทศบาลนะคะถ้าเป็นวันสุดท้ายวันที่15ในส่วนของเรื่องราวของหลักฐานเอกสารอาจจะทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับประโยชน์เพราะฉะนั้นขอความกรุณาขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเพื่อให้ได้รับประโยชน์โดยเร็วนะคะก็ขอให้เตรียมในส่วนของที่สำคัญก็คือแบบสำรวจข้อมูลที่พักอาศัยแล้วก็บุคคลเพื่อสนับสนุนสวัสดิการภาครัฐผ่านระบบสำรวจครัวเรือนที่ขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่สามารถที่จะรับได้ที่ประธานชุมชนของแต่ละชุมชนอันนี้ไปรับที่ประธานชุมชนได้เลยนะลำดับที่2คือต้องเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านด้วยแล้วก็ลำดับที่3ที่ต้องเตรียมก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะแล้วก็4เป็นภาพถ่ายบ้านไม่มีเลขที่ที่ท่านอยู่ปัจจุบันนี้ละค่ะถ่ายรูปบ้านด้วยนะคะเตรียม4อย่างด้วยกันแต่ถ้าไม่เข้าใจอย่างไรให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ประธานชุมชน912แล้วก็สำหรับพี่น้องประชาชนในชุมชนอื่นๆถ้าไม่เข้าใจก็ขอให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองนราธิวาสกับหมายเลขโทรศัพท์073-515-864นะคะสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่หมดเขตในวันที่15กันยายน2569ค่ะท่านประธานชุมชน912บอกว่าอยากจะให้ทุกท่านนะคะไปหาท่านประธานภายในวันนี้เลยนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกรอพี่น้องประชาชนอยู่ที่บ้านด้วยนะคะและท่านก็บอกว่าต้องใช้โฉนดที่ดินไหมที่ดินไม่ใช่โฉนดของเราอะไรแหล่งอื่นๆค่อยไปสอบถามท่านประธานชุมชนเลยนะคะอย่างไรก็ตามแต่เพราะว่าแบบฟอร์มน่ะลำดับแรกที่เป็นแบบฟอร์มสำรวจน่ะอยู่ที่ประธานชุมชนยังไงก็ตามแต่รายละเอียดต่างๆก็จะอยู่ที่ท่านประธานชุมชนขอให้พี่น้องประชาชนไว้วางใจแล้วก็ไปหาท่านแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะได้รับความร่วมมือแล้วก็การดูแลรับผิดชอบโดยประธานชุมชนนะคะนี่ท่านประธานชุมชน912ฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชน912กับป้าก็เลยหยิบยกมาฝากทุกท่านกับข่าวฝากประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่นะคะก็ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนภายในวันนี้ท่านประธานชุมชนรออยู่ที่บ้านนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนไปสอบถามไปหาแล้วก็รายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับบ้านไม่มีเลขที่เนี่ยก็สามารถที่จะขึ้นทะเบียนเวลามีภัยพิบัติต่างๆก็จะได้รับกับเขาด้วยในส่วนของประโยชน์สิทธิประโยชน์ของทุกๆท่านทุกๆบ้านทุกๆท่านที่อาศัยอยู่ที่บ้านไม่มีเลขที่นะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานชุมชน912เป็นอย่างสูงค่ะ
ต่อไปนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวของนราธิวาสกันบ้างด้วยนราธิวาสนั้นจัดงานของดีเมืองนรานะคะคือในส่วนของงานของดีเมืองนราครั้งที่49ได้เตรียมความพร้อมเต็มที่สำหรับการจัดงานกระตุ้นเศรษฐกิจ10วัน10คืนซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง21กันยายนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสค่ะโดยภายในงานอัดแน่นไปด้วยไฮไลท์สำคัญทั้งขบวนแห่อันยิ่งใหญ่นะคะในพิธีเปิดในวันนี้ด้วยขบวนแห่ขบวนพาเหรดที่พี่น้องประชาชนรอคอยกันอยู่นะคะวันนี้เราจะได้ไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจและส่งเสียงเชียร์ด้วยเนื่องจากว่ามีการประกวดประเภทสวยงามมีการประกวดประเภทความคิดด้วยค่ะแล้วก็มีการแข่งขันนะคะมีการประกวดผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะลองกองนราธิวาสที่มีผลผลิตกว่า 7,000 ตันนะคะการประกวดศิลปาชีพการแข่งขันนกเขาชวาเสียงกว่า 1,500 ตัวแล้วก็การแข่งขันเรือกว่า60ลำซึ่งมีเรือจากประเทศมาเลเซียร่วมชิงชัยด้วยพร้อมกันนี้ก็ยังมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็มีงานสมโภชหลักเมืองนราธิวาสด้วยนะคะหลายท่านก็ไปร่วมกิจกรรมไปแล้วกับ 9-11 กันยายนที่ผ่านมาวันนี้มาชมมาเชียร์มาให้กำลังใจนะคะมาเที่ยวงานของดีเมืองนรานะคะจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมผัสวิถีชีวิตของชาวนราธิวาสค่ะงานของดีเมืองนราประจำปี2569ระหว่างที่12ถึง21กันยายนเพื่อสืบสานงานประเพณีสำคัญของจังหวัดนราธิวาสส่งเสริมอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลผลิตและผลิตภัณฑ์อันเป็นของดีของจังหวัดนราธิวาสให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภายในงานก็ประกอบด้วยกองงานเรียวขบวนแห่ทางบกนะคะภายใต้แนวคิด111ปีนราธิวาสบ่วงราชแซ่สองเทิดพระเกียรติเกริกก้องน้อมคาระวาลัยมีเรียวขบวนเข้าร่วมจำนวน18ริ้วขบวนด้วยกันพร้อมพิธีเปิดงานของดีเมืองนราวันที่12กันยายน2569วันนี้ค่ะเปิดงานเวลา 18:00 น.ริ้วขบวนก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปในส่วนของการตั้งริ้วขบวนน่ะ 10:00 น.เราจะได้เห็นแล้วแต่ละอำเภอแต่ละกองงานก็จะเตรียมความพร้อมบนท้องถนนสุริยประดิษฐ์จะเริ่มตั้งแต่หน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสค่ะโดยในส่วนของกองงานวันลองกองก็จัดขึ้นภายใต้หัวข้อใต้ร่มพระบารมี111ปีเมืองนราสืบสานศาสตร์พระราชาพัฒนาสู่ความยั่งยืนโดยมีนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายรวมแล้ว26หน่วยงานค่ะแบ่งเป็น5โซนด้วยกันทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการในงานวันลองกองในวันพระราชบดีที่17กันยายน2569แล้วก็พระราชทานรางวัลสำหรับการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานด้วยนะคะกองงานศิลปาชีพแล้วก็กองงานกระจูดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิดศิลปาชีพนราเก้าไกลล้อมดวงใจด้วยพระบารมี111ปีเมืองนรามีกิจกรรมสำคัญ6กิจกรรมด้วยกันก็ได้แก่กิจกรรมการเป็นเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็มีการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพและโอท็อปมีการประกวดการแข่งขันผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพแล้วก็มีการสาธิตผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพด้วยแล้วก็มีการฝึกอาชีพระยะสั้นที่เรียกว่าเวิร์กช็อปค่ะเพื่อถ่ายทอดและอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และได้ร่วมการสืบสานให้คงอยู่ต่อไปด้วยค่ะก็งานประชันเสียงนกเขาชวาจิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งเนี้ยนะคะเป็นครั้งที่42ประจำปี2569กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่ารู้จักในนามของสวนร5ค่ะมีรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันรวม42รางวัลด้วยกันแล้วก็สำหรับเสารอกนกนะคะเสารอกนกเสาละ400บาทไม่มีนกก็ซื้อบัตรเสารอกนกได้เช่นกันนะคะเพื่อจะเป็นการลุ้นรางวัลอีก90รางวัลด้วยกันนะคะต่อจากนั้นวันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่นะมีรางวัลให้ด้วยสำหรับทุกท่านที่จะชมจะเชียร์กัน

ในส่วนของกองงานแข่งขันเรือเรือกอและเรือยอกองและเรือโคจรศรีชิงถ้วยพระราชทานหน้าพระที่นั่งมีการแข่งขัน3ประเภทด้วยกันได้แก่เรือกอและจำนวน25ทีมเรือยอกองจำนวน22ทีมและเรือโคจรศรีจำนวน13ทีมรวม60ทีมด้วยกันมีทีมเรือจากสหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วมการแข่งขันประเภทเรือโคจรศรีจำนวน3ทีมด้วยกันค่ะกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569ณพระพลาเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบรอบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนาราค่ะสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่20กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ทีมเรือที่ชนะการแข่งขันพร้อมจัดแสดงขบวนแห่ทางน้ำเรือบุพชาติสร้างสีสันและความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยทุกๆปีปีนี้นะคะสร้างสีสันตระการตานะคะมากมายเลยขอให้ทุกท่านไปชมไปเชียร์ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะคะภายในงานก็ยังมีกิจกรรมการประกวดแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอันทรงคุณค่าบริเวณเวทีกลางของงานของดีเมืองนราค่ะอาทิการแสดงวรรณราการแสดงศิลปะวัฒนธรรมดีเกฮูลูการประกวดบาสโลปการแสดงของชมรม To Be Number 1รวมไปถึงการแสดงจากดาราและนักร้องชั้นนำของเมืองไทยที่ผลัดเปลี่ยนการหมุนเวียนกันมาสร้างความบันเทิงตลอดทุกค่ำคืนค่ะเพื่อมอบความสุขแก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันสัมผัสความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมและเรื่องราวอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดนราธิวาสละค่ะเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนราธิวาสต่อไปค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะในกิจกรรมต่างๆของงานของดีเมืองนราในปีนี้อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมชมร่วมเชียร์ในวันนี้ด้วยกับริ้วขบวนสำหรับทุกท่านที่มีลูกเล็กเด็กแดงพาลูกพาหลานไปด้วยนะอยากจะให้เขียนหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าชื่อที่อยู่ให้ชัดเจนติดหรือว่ากลัดไว้ที่กระเป๋าเสื้อนะคะหรือว่าที่กางเกงที่ไหนก็ตามแต่อยากจะให้ติดเข็มกลัดให้ดีใส่ถุงพลาสติกไม่ให้เปียกฝนด้วยถ้ากรณีฝนตกและกรณีอื่นๆอยากจะให้ทุกท่านเตรียมเสื้อกันฝนเตรียมร่มให้ด้วยนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็ที่สำคัญนะคะหลายท่านประดับประดาเงินทองทุกอย่างที่พกพาทั้งหมดน่ะอยากจะให้กลัดก็ให้ดีๆไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอแหวนเพชรเงินทองต่างๆที่ใส่นะทุกๆปีก็จะมีสร้อยคอทองคำตกบ้างสร้อยข้อมือบ้างนะคะมีกับประชาสัมพันธ์ฝากทางวิทยุต่างๆบางเจ้าบางเจ้าของก็ไม่ได้รับแล้วก็ทางสถานีวิทยุก็ต้องนำไปทำบุญมัสยิดบ้างไปทำบุญกับวัดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมตั้งแต่ที่บ้านเลยเราจะได้มีความสุขนะคะเจ้าของก็ต้องหาตามหากันอยู่แล้วก็คนที่พบที่เจอก็หาเจ้าของหากันไม่เจอก็เป็นเรื่องที่อยากจะให้ดูแลกันตั้งแต่ต้นๆนะเรื่องของขยะก็เช่นกันนะคะทางด้านทีมงานเทศบาลกวาดเก็บขยะกันแต่เช้าแล้วก็มีถังขยะมีถุงขาวถุงดำเต็มมาฝากแต่ว่าหลายท่านก็ทานเข้าไปก็อยากจะให้สะดวกก็คือให้พกถุงขยะของตัวเองด้วยหรือว่ากระป๋องกระเป๋าที่เตรียมมาฝากนะเตรียมทุกท่านให้เตรียมความพร้อมเรื่องราวของขยะสำคัญที่สุดนะคะจึงขอความกรุณาขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยจัดงานของดีเมืองนราราธิวาสของเราสะอาดเหมือนเดิมนะคะขาไปขากลับไม่มีขยะบนท้องถนนไม่มีขยะบริเวณพื้นที่พี่น้องนราธิวาสน่ารักทุกท่านเลยเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะตลอดมาแล้วก็ตลอดไปด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่มีความสุขที่สุดด้วยนะคะในเรื่องราวของเรือต่างๆก็เพราะก็มีความเป็นมาเป็นไปแต่มองดูเวลาแล้วเล่าสู่กันฟังกันไม่ทันแล้วนะคะโอกาสหน้ากันแล้วกันเราจะได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมนะติดตามการถ่ายทอดสดด้วยวันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอามินนะคะได้กำกับในส่วนของการสนับสนุน
รถประชาสัมพันธ์ร่วมกับทางจังหวัดนราธิวาสในงานของดีมานราธิวาสได้สนับสนุนพิธีกรประจำรถประชาสัมพันธ์2ท่านด้วยกันนะคะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวของงานของดีเมืองนราแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนราธิวาสให้เกียรติสถานีวิทยุกระจายเสียง912ได้ร่วมกิจกรรมงานของดีเมืองนราธิวาสทุกๆปีเรื่องราวของร

ประชาสัมพันธ์เรื่องราวของการถ่ายทอดเสียงแล้วก็เรื่องราวของพิธีกรและอื่นๆด้วยถือว่าได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงกับป้าเองก็ต้องขอขอบคุณทางจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนวันนี้แต่งตัวสวยๆงามๆหลายๆท่านที่ไม่สามารถที่จะไปร่วมงานได้สามารถที่จะติดตามรับฟังการรับสัญญาณถ่ายทอดสดนะคะจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ได้เลยนะคะแล้วก็มีการไลฟ์สดจากหลายๆช่องทางด้วยว่าจะเป็นทีวีNBTแล้วก็จะเป็นช่องของ MBT นะคะช่อง11แล้วจะเป็นช่องอื่นๆที่มีการรับสัญญาณที่กับป้าไม่ได้พูดถึงก็ต้องขอให้พี่น้องประชาชนติดตามรับชมรับฟังกันเยอะๆกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเนื่องจากว่านราธิวาสเราจะได้ดังไปสู่กล้องโลกเลยนะคะดังไปทั่วโลกเรื่องราวของการจัดงานของดีเมืองนราในปีนี้ขอให้มีความสุขทุกท่านขอให้ปลอดภัยวันนี้กับป้าลากันไปก่อนกับรายการลูกทุ่งพัฒนานะคะก็มอบเพลงเพราะให้กับทุกท่านกับเพลงที่มีชื่อว่าคอยทางที่นางรองค่ะสวัสดีค่ะ

0: จัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียด